0: be careful, it will probably screw things up. Okay, this can be edited out at the end. And then how a task, one task relates to the next. Okay, so what we want to be able to talk about also is how tasks are graded and sequenced. All right, so next slide, please. For present purposes, I'm going to use the lesson plan that we've got here. All right, and this is a short version of the lesson plan. There is a longer full version at the end, and you can again get it from this URL. All right, so next slide, please. Okay, so what we're going to do now is to use the handout, and we're going to look at what is to be achieved in each task and how each task is going to be achieved. All right, so please look at the lesson plan in detail. All right, if you look, so here we have this picture, okay, and basically the idea is that there is going to be, so if I were doing this with you, I would select one of you, so perhaps this gentleman here, okay? So I would ask this gentleman here to come to the front of the class, all right? And the rest of you, and then the rest of you have this picture, okay? But this gentleman at the front of the class does not have the picture. All right, and so what this does, it sets up what's called an information gap. All right, so you don't know what is on the picture, but everybody else does. Okay, and so the task is for all of you in the audience to tell the person at the blackboard what this picture looks like, and the person at the blackboard has to reproduce this picture. Right? Does everybody understand that? Okay. Would you like to check on that?
1: ค่ะอาจารย์ได้พูดตอนนี้คุณมาร์กี้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะในตอนแรกก็คือก่อนจะจัดกิจกรรมเราคงจะต้องดูว่ามีเป้าหมายของกิจกรรมคืออะไรแล้วก็เราจะทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นและที่ตามมาก็คือกิจกรรมที่จะตามมาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครูก็จะต้องแพลนกิจกรรมนั้นด้วยคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยที่อาจารย์จะเห็นมีเวิร์กชีทที่อาจารย์ได้มานะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการเซตอัพแอคทิวิตี้ด้วยการที่จะเริ่มต้นด้วยจะมีคล้ายๆเป็นการสาธิตการสอนเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนที่ออกมาสาธิตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์หรือว่าแสดงให้เห็นเพื่อนที่จัดเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้นๆ นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะ
0: โอเค so if we now look at the second bullet on the lesson plan so the instructions that I would give to you all in the audience is you would get about 5 minutes to plan how you're going to describe this picture to the person at the blackboard. All right? So you get to plan, you know, what words you're going to use, what grammar, etc. All right? And so your task is to describe this picture to the person at the blackboard. All right? And then the person who is at the blackboard, it is very important that if you do not understand what your classmates are saying, all right, you have to ask lots of questions. All right? So different sets of instructions for the person at the blackboard and different instructions for the people in who have the picture.
2: สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่อาจารย์เห็นรูปภาพนะคะบนแฮนด์เอาท์นะคะก็คือการที่จะเป็นกิจกรรมในลักษณะที่ว่ามีนักเรียนนะคะออกมาข้างหน้านะคะ ที่กระดานนี้

0: 1คนนะคะโดยนักเรียนคนนี้เนี่ยจะไม่เห็นภาพนี้ภาพในแฮนด์เอาท์ค่ะนะคะเขาจะเป็นคนวาดรูปลงบนกระดานนะคะแล้วก็เพื่อนที่เหลือนะคะในห้องนะคะก็จะเป็นคนที่บรรยายภาพนี้ให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้วาดรูปนะคะผลสุดท้ายเนี่ยออกมาภาพนี้มันจะต้องเหมือนกันกับภาพที่เรามีในแฮนด์เอาท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่ออกมาข้างหน้าก็ได้คำสั่งอย่างหนึ่งว่าให้ฟังให้ดีๆแล้วก็ถามคำถามนะคะถ้าไม่เข้าใจเพื่อที่จะวาดรูปให้ได้นะคะส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่นะคะก็ได้รับคำสั่งว่าจะต้องอธิบายต้องเล่านะคะเล่าภาพนะคะโดยการพูดเพื่อให้เพื่อนที่อยู่หน้าห้องเนี่ยสามารถที่จะวาดรูปได้เหมือนกับที่ตัวเองมี
1: เป็นแอคทิวิตี้เราอาจจะคุ้นเคยที่บอกว่า listen and draw นะคะคือฟังแล้วก็วาดนะคะ
2: Thank you and then right at the bottom of the page there's this bullet which says standard of graphic accuracy and what we're talking about here is how accurate does the drawing made here on the blackboard how accurate is it in comparison to what we have here on the piece of paper all right so now if you'd like to turn to the next page all right so I would just like to tell you that I have used this lesson as a demonstration lesson I've done this over the course of 27 years so I know how this stuff works very well and if you notice at the top of the page I have used this lesson plan with native speakers and very very advanced users of English so you know we have from time to time we have Thai students coming to our university and they're very advanced and so yeah I've used this activity with very advanced international students and with native speakers of English all right I have also used this task with intermediate learners of English all right and I have also used it with beginners okay so this task actually works with the entire range of learners of English as a foreign language all right and what I want you to notice is that for native speakers or very advanced users of English so that's the third bullet here all right so for native speakers very advanced people they are allowed to make only 10 errors of detail okay so what I mean by that so if you look at this picture all right you'll notice that these flowers here so I think this flower actually has 9 petals in the flower okay so if the person on the blackboard ends up drawing 7 or 11 that's not good that counts as one error of detail okay and furthermore if you notice that the time limit is very challenging okay so the time limit is 15 minutes all right so that's very very challenging now if you look at the standards for intermediate students so here we're not concerned with very high levels of detail as long as you get the general gist of the story that's okay all right so an approximate picture is okay and the time limit for completing the task there's much more time allowed so let's say 25 to 30 minutes and then for beginners we relax the expected standards of accuracy much more so as long as they get the you know the very rough idea of the story that's fine okay and the time that we allow for them to complete this is much much longer so for example in the beginners that are shown in these videos they actually accomplished this task in 40 minutes but they did it okay so perhaps if the interpretation
1: ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องว่ากิจกรรมหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามที่คุณมาร์คี้ได้กล่าวตอนต้นว่ากิจกรรม

0: นี้เป็นกิจกรรมเน้นเรื่องของการพูด fluency with speaking นะคะกิจกรรมนี้ท่านได้ทดลองทำกับนักเรียนหลายกลุ่มอาจจะเป็น beginners intermediate และก็ native เน้นถึงเรื่องของการที่ให้ผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยใช้ภาษาด้วยตนเองแล้วก็วาดรูปตามสิ่งที่ได้ยินซึ่งพบว่าถ้าเป็น native speaker นี่จะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ถ้าเป็น beginners อาจจะต้องใช้เวลามาก4ถึง40นาทีนะคะ intermediate ประมาณ25ถึง30นาทีโดยที่ครูจะต้องไม่ไปinterfere อะไรเลยกับนักเรียนปล่อยให้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองแล้วมีหน้าที่เพียงแต่จดโน้ตในสิ่งที่เขาทำไปโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยค่ะ
1: Thank you. Okay, so let me now talk about the teacher's role in this, because this is an example where we have to give up control, all right? Or on the surface, we give up control, all right? So the teacher's role in this is, first of all, as the materials writer, okay? So I am the one who drew this. I'm not a very good artist, but I am the one who drew this. I am the one who did the lesson plan. So a lot of the work happens outside the classroom. But when you are actually teaching this, basically what the teacher does is to provide the instructions at the beginning. You keep the time limit. So this uses small group work. So let's say we have 16 students. I know your classes are much, much bigger. I know that. Okay, but so if we have let's say 17 students, so I would have the gentleman come here to be at the front, so that leaves 16 students in the audience, all right, and those 16 students are divided into four groups of four students, all right, and so what I would do is I would say, okay, so for the very advanced people, I'd say, so each group has 1 minute to try and complete the task, and we go round four times, I guess. All right? And so my role as the teacher is primarily as the timekeeper, okay? I do not pre-teach any of the vocabulary. I don't tell people about the grammar. What I want people to do, whether they are very advanced or very low beginners, I want them to try and communicate what this picture looks like as best as they can, and then afterwards, that's when I teach to the errors that occur. That's where I tell them, okay, so you didn't know what this word, what the word for this object is here, okay? So in English, these are called crutches, okay? And here, these wheels here, these are called pulleys, okay? And I know that beginning students won't know that vocabulary, but I put it in there on purpose because I want the students to struggle with the English and to communicate as best as they can. All right? So when you look at a teacher in this kind of classroom, it looks as if he or she is not doing anything, but that's not true. Okay? You're furiously taking notes on the mistakes that occur, and you're letting the materials, i.e. this, do the work, and you're concentrating on the classroom management. Okay, so this is a very different way from the kind of stuff that I'm doing here. I'm doing the talking and you're listening.
2: ค่ะ Professor Markey นะคะได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูนะคะในการทำกิจกรรมอันนี้นะคะคืออาจารย์บอกว่ามันจะต้องเป็นลักษณะเป็น student centered นะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะต้องไม่ controlนะคะแล้วคอยจับเวลานะคะแล้วก็ไม่ให้ สอนล่วงหน้านะคะสอนคำศัพท์สอนอะไรต่ออะไรนะคะgrammar อะไรคือให้นักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะคะ beginner intermediate หรือ advanced ก็ตามเนี่ยให้พยายามที่จะพูดเองนะคะอธิบายเองนะคะอาจจะมีคำศัพท์บางตัวที่นักเรียนไม่ทราบนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมารวบรวมเฉลยทีหลังได้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ว่า manage ทำให้กิจกรรมนี้เกิดให้ได้แล้วก็จดโน้ตนะคะข้อผิดพลาดนะคะหรือว่าสิ่งที่นักเรียนควรจะปรับปรุงนะคะรวมทั้งคำศัพท์ที่บางคำที่นักเรียนอาจจะไม่ทราบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นลักษณะที่เป็น student center ค่ะ
1: Okay so now I'm going to tell you the kind of language that comes out of this kind of task so if you look at the last bullet before task 2 so on the basis of the 27 odd years that I have been teaching the task, I know empirically the kind of language that this class generates. And so what you're going to get is a lot of imperatives. Okay? You're also going to get the language of spatial relationships. So let me explain what that is. So, for example, you can say the crutches are under the bed.The flower pot is on the table. The table is between the two people. Okay? So it's showing, talking about where things are in the room. That's what the language of spatial relationships means. Okay? The language of description. So primarily this generates a lot of present tense, present continuous.Okay. Now, if you notice, there is a calendar up here which says January 26th in the little story up here. And then the calendar on the wall in the hospital is January 27th. Okay. And what I was hoping that this would do is to generate a lot of simple past and simple continuous tense.Okay. In point of fact, in the 27 years that I've done this, this only happened once. Okay, so that was interesting. My prediction was essentially wrong. Okay, and then there's a lot of figurative language. Or so, for example, this is where people say this thing here looks like a wheel.With spokes, okay, if they don't know the word pulley, okay? So you get lots of comparisons to what it can look like. And so, for example, and also you get a lot of inventive stuff, even native speakers. So one native speaker in one of the classes that I did was talking about the pulleys here, and she called it that wheely thing, okay? Which is not standard English at all.Okay, but it got the point across, right? And so if native speakers do that, you can imagine that EFL learners are going to do that a lot, all right? And this is very good for language learning. Then repair, this is a technical term. So basically, when I ask you, okay, did you understand what I just said? Okay, that is a comprehension check.Clarification requests, so for example, this gentleman were here and somebody told you something that you did not understand and you said, what did you say? That is an example of a clarification request, okay? And then circumlocution is where you, if you don't know a vocabulary item, you kind of talk around it until you can express what it is that you mean, all right?
2: ค่ะProfessor Maki นะคะก็พูดถึงตัวภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำกิจกรรมอันนี้นะคะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมเด็กเลยทั้งเรื่องคำศัพท์แล้วก็ภาษานะคะ language pattern อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ communicate ให้ได้จริงๆนะคะผู้ที่นั่งอยู่มี handout ก็เพื่อที่จะ communicate ให้คนที่อยู่ที่กระดานเนี่ยวาดรูปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจะออกมาทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมี imperative เยอะมากนะ คะที่บอกว่าทำนั่นทำนี่แล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็จะเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ on under หรืออะไรอย่างนั้นนะคะ between อย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วก็จะมีเป็นการบรรยายเยอะมากนะคะแล้วก็จะใช้present tensePresent continuous นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยที่อาจารย์เคยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าเขาจะใช้เป็น past tense นะคะแต่ก็ไม่เกิดแม้ว่าจะมีเห็นไหมมีปฏิทินคือ

0: มาว่า26วันที่26กับวันที่27เนี่ยน่าจะพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็นักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ past tense นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นภาษาในศาสตร์ที่บอกว่าคือบางทีเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะก็จะบอกว่า look like นะคะเหมือนกับไอ้นู่นเหมือนกับไอ้นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เป็นตัวที่ใช้ยึดโยงค่ะที่จะห้อยแขนเอาไว้อะค่ะนะคะที่เหมือนเป็นล้อเนี่ยก็จะมีนักเรียนคนนึงก็จะบอกว่าเป็น wheelie thing นะคะคือเหมือน wheel เหมือนล้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษานี้มันก็เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะแต่ว่า communicate ได้นะคะก็ทำให้คนเข้าใจนะคะว่าอ๋ออันนี้เองที่อยู่ในภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดได้วาดตามได้อะไรก็ตามที่เป็นภาพเหมือนล้อนะคะแล้วก็จะมี completion check นะคะอย่างเช่นว่าเข้าใจไหมนะคะหรือว่าพอคนฟังคนที่จะวาดภาพไม่เข้าใจก็จะถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะ what did you say นะคะก็เป็นการเช็คกันไปเช็คกันมาแล้วก็อาจจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะcirculation นะคะก็คือว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเขาวาดได้จริงแต่ว่ายังไงก็ตามการสื่อสารเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นแม้ว่าภาษาจะไม่สมบูรณ์คำศัพท์ไม่สมบูรณ์ก็ตามค่ะ
1: All right so basically that is how you set up the task right so you have let's say using our example of 16 students plus one person at the blackboard You do four rounds with the four groups, and at the end the teacher says, stop. Okay? And so at that moment, so notice that this task, if you notice at on page one, it says the picture description task, the fluency, the focus is on fluency, communication, all right? And this is done in group work. All right. So now, if we go on page two, all right, the second task is the debriefing task. Okay, and here what we're doing is we're focusing on accuracy, and this is teacher fronted. Okay, so during the task, what I, as the teacher, have been doing is taking lots and lots of notes of where errors occurred. Okay. And so in this second phase, what I would do is I would say, okay, so at minute 10, minute 10.3, I say a time. Okay, so do you remember when you were trying to describe the crutches? Okay, and maybe you did not know the word for crutches in English. Okay, so this is where during this second phase, okay, this is where I said, okay, so do we know what the word for crutches is in English? Okay, and if none of you in the audience know, this is where I teach you that vocabulary item. Okay, so this is where I do the formal teaching for vocabulary, for pronunciation, for grammar, you know, whatever kinds of mistakes occur during the first part, this is where I do the teaching. Okay? And you know, if you have a video recording, like all these wonderful cameras, and or if you're, you know, if you record this yourselves, you can actually show the students the little snippet of video and say, do you remember when this happened? Okay, let's try and correct the English that happened here. Or let's try and express ourselves better or more elegantly. All right? So that's what happens in task two.
2: ตอนนี้เมื่อหลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาก็คือครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทมากคือเริ่มเป็นการอธิบายภาษาที่นักเรียนใช้ที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆถ้าหากว่าอาจารย์จะคุ้นเคยที่เกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า task based learning นะคะก็คือให้เด็ก struggle ก่อนแล้วครูก็จะกลับเข้ามาให้เด็กได้ดูจากสิ่งที่ทำที่เขาทำไปว่าความเป็นจริงคืออะไรตอนนี้ครูจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่แทนที่จะ พูดเองว่าผิดยัง

0: ไงครูก็จะใช้วิธีการยกในสิ่งที่ครูอาจจะจดโน้ตไว้ระหว่างการที่เดินดูนักเรียนทํากิจกรรมหรือถ้ามีการอัดวิดีโอไว้ก็ยิ่งจะดีนะคะก็จะดําให้เห็นจุดนั้นว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ถ้าหากว่าครูจดโน้ตครูก็จะรีมายด์นักเรียนว่าเช่น do you remember when you were trying to explain อะไรก็ตามแล้วก็ภาษาตรงนั้นเธอใช้ยังไงถ้าผิดไปครูก็จะแก้ไขให้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแทนที่ครูจะเป็นผู้บอกตลอดเวลานะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มด้วยค่ะ
1: Thank you so if we can go back to the screen please okay very good okay so now what we're here to do so what I've shown you is how what we've been talking is what the materials look like okay and then in terms of the third criterion that I talked about a small while ago one of the things about how these tasks are graded and sequenced so if you notice at the bottom of the page here so the first task is as I said a focus on fluency All right, and this is done in small group work. And then task two, there is a focus on accuracy, and this is done in a teacher-fronted way. And then each task specifies, at the level of the lesson plan, what the task is and how it is to be done, whether in small group work, teacher-fronted, pair work, etc. Okay, so. That is all part of the notion of grading and sequencing your tasks so that you have an organized progression throughout the lesson or actually throughout, let's say, a week's worth of work. All right? Next slide, please. Okay, so perhaps interpretation.
0: ตรงนี้ก็เป็นการสรุปที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าการทำการสอนหรือการสร้าง lesson plan ที่ในหนึ่งบทเรียนนะคะที่เริ่มด้วยการเน้นเรื่องของ fluency ก่อนนะคะโดยนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมจากนั้นก็จะเป็นบทบาทของครูในการที่จะเน้นเรื่องของ accuracy หรือความถูกต้องแน่นอนการทำ lesson plan ในลักษณะนี้ก็จะต้องมีการลำดับให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วตรงเป้าหมายที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นค่ะ
1: Thank you Okay so far what we've been doing is talking about what the lesson plan as our intentions about what is going to happen All right so if we can go back to the slide pleaseOkay, so what I'm now going to concentrate on for the rest of this talk is I'm going to show you how a teacher, me, okay, how I interpreted and implemented this lesson plan through a variety of classroom management techniques. Okay, so remember.Lesson planning and classroom management have to go hand in hand, all right? And so what I'm going to do now is I'm going to concentrate on, okay, so there are 16 videos that I could show you. I will show you a subset of those videos. And I'm going to show you what happened while I was giving the instructions to the teachers and there were some unexpected events that happened so interpretation please
2: ค่ะเดี๋ยวท่านProfessor Markey นะคะก็จะให้ดูวิดีโอคลิปนะคะเป็นตัวท่านอาจารย์เนี่ยสอนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจะอยากให้อาจารย์ดูถึงว่า การที่ครูเนี่ยนะคะตีความนะคะแล้วก็นำ lesson plan ที่ตัวเองเขียนเนี่ยเอาไปใช้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า lesson plan กับ classroom management เนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพราะว่าแต่อย่างไรเพราะว่ายังไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราเขียนใน lesson plan นี้อาจจะไม่เกิดใน classroom ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ
1: Thank you. Next, let's see, what are we looking back to the slides, please. Okay, so next slide. Okay, so every teacher gives instructions in every class. Okay, so this is a very common thing for us as teachers to do. Okay, but it turns out that giving good instructions is really complicated and difficult thing to do.Okay, so they are not just word for word oral translations of the written instructions that we have just seen in the levels in materials. Okay, so giving good instructions is a really good example of what we as teachers have to be able to do well in terms of classroom management. Okay, and.One of the things that always happens when we're giving instructions, all kinds of unexpected developments occur. All right, and when those unexpected things happen, we have to figure out how we're going to deal with that. Next slide, please. Okay, so what I'm going to show you is an overview of how I gave the oral instructions for tasks 1.And 2, all right. So the instructions, the oral instructions that I gave, and this was for the beginners, okay. So very low level students. So these instructions lasted just under 11 minutes, okay. And during this time, there are 16 separate sections, if you like.That I, as the teacher, had to manage. So, interpretation, please.
2: ค่ะเดี๋ยวคลิปที่ท่านอาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ11นาทีแต่อาจารย์แบ่งเป็น16ช่วงนะคะซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูว่าการที่ครูนะคะให้ instruction เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าอาจารย์ทำได้ดีอย่างแค่ไหนอย่างไรนะคะในการให้ออกคำสั่งนะคะสั่งให้นักเรียนทำนะคะเพื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ classroom management นะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่อาจารย์ออกคำสั่งนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ต้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ
1: Thank you back to the slides pleaseOkay. All right. Next slide, please. Okay. So there are 16 different phases. And during that 11 minutes, 4 unexpected things happened. All right. So there is one student, the one who is at the blackboard. Her name is Sandra. Okay.And so she did an unexpected thing. When I asked her to come to the blackboard, she came to the blackboard and she did this little curtsy. And everybody laughed, okay? So that was kind of nice. That was unexpected, all right? Now, if we can go back to the slides, please. So in terms of classroom interaction, that was not an important event.But in events 7, 11, and 14, okay, what happened was that 3 different students came in late, okay? And so I think the first student in 5 minutes late, the second student came in about 8 minutes late, and the third student was maybe 10 minutes late, all right? And so the late...arrival of these students did affect what was happening in the class because I was giving the instructions on how to do this and essentially I had to figure out some sort of way of telling these late students what they were supposed to do. All right? And so I had to manage the consequences of these late arrivals. And this is an example of what do you do when an unexpected event happens, i.e. when a student comes in late, and how do you solve that problem? Okay, and so I'm going to show you small video excerpts which will show you what I did. Okay, interpretation.
2: ค่ะอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าช่วงที่จะเปิดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อย่างเช่นมี16ช่วงนะคะช่วงที่4เนี่ยนะคะก็คนที่นักเรียนคนที่ออกมาที่หน้ากระดานนะคะก็ทำให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยหัวเราะนะคะค่ะด้วยกริยาการของเขาแล้วก็ส่วนช่วงที่7 11แล้วก็14เนี่ยก็จะมีนักเรียน3คนซึ่งมาสายนะคะซึ่งการที่นักเรียนมาสายนี้เราคงเจอปัญหานี้กันทั้งนั้นนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะเราให้คำสั่งไปแล้วนะคะนักเรียนเริ่มทำแล้วบางส่วนแต่มีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ให้ดูว่าอาจารย์จะจัดการปัญหาอย่างไรค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
1: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยและวิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธี

0: ก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหัวข้ออบรมในวันนี้ก็คือใช้คำให้เป็นการใช้คำให้เป็นในระดับชั้นประถมศึกษาคือการอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าคำไหนที่เด็กๆมักจะสับสนแล้วก็อ่านผิดกันบ้างนะคะเรามาดูเลยนะคะคำแรกค่ะมันจะอ่านว่าปลาปักกระเป้าหรือปลาปักเป้าชักกระเยอหรือชักเยอขมุกขมัวหรือขมุกขมัวขมักขเม้นหรือขมักขเม้นหรือขมักขเม้นจะออกเสียงอย่างไรกันแน่นะคะอุณหภูมิหรืออุณหภูมิพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ความสับสนทั้งหลายเหล่านี้เรามาดูกันนะคะว่าที่ถูกแล้วจะต้องอ่านว่าอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูคำที่อ่านถูกต้องกันนะคะเรามาดูเลยค่ะคำแรกนะคะปลาปักกระเป้าปลาปักกระเป้านะคะอันนี้ที่ถูกต้องว่าวปักเป้าว่าวปักเป้าปลาปักกระเป้านะคะคำว่าชักกะเยอต้องอ่านว่าชักกะเยอนะคะคำว่าขมุกขมัวคำนี้ต้องอ่านแบบอักษรนำนะคะขอไข่มีอิทธิพลไปนำมอม้าซึ่งเป็นอักษรต่ำเดียวเพราะฉะนั้นมอม้าต้องเปลี่ยนเสียงตามขอไข่ทั้งสองที่คำนี้จึงต้องอ่านว่าขมุกขมัวต่อมาคำที่สองก็คือคำว่าขมักขเม้นนะคะคำนี้อาจจะอ่านว่าขมักขเม้นหรือขมักขเม้นก็ได้แต่ว่ามีนักเรียนบางคนที่มักจะอ่านว่าขมักขเม้นเพราะว่าเขาเห็นสระเอมอม้าไม่โทนอหนูเขาก็เลยอ่านว่าเม้นแต่ความเป็นจริงแล้วขอไข่เป็นอักษรนำมีอิทธิพลไปนำตัวมอม้าเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจึงต้องอ่านเหมือนมีหอหีบด้วยสระเอหอหีบมอม้าไม่โทนอหนูจึงต้องอ่านออกเสียงว่าเม้นไม่ใช่เม้นนะคะต่อมาก็คือคำว่าอุณหภูมิคำว่าอุณหะนะคะแปลว่าความร้อนภูมิแปลว่าระดับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจึงแปลว่าระดับความร้อนค่ะต่อมาพระอรหันต์หรือพระอรหันต์คำตอบก็คือพระอรหันต์ค่ะเราต้องอ่านแบบเรียงพยางค์นะคะเราจะไม่อ่านว่าพระอรหันต์เพื่อป้องกันความสับสนว่าจะต้องไปสับสนกับคำว่าตัวอรหันต์ในสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่งนั่นเอง

นะคะขอให้เด็กๆจำไว้ว่าถ้าเป็นพระต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นตัวอรหันต์จะต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในหิมพานต์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายนกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการอ่านแล้วเราจะมาดูปัญหาในเรื่องของการเขียนคำกันบ้างค่ะเด็กๆจะเขียนคำผิดในประเด็นไหนกันบ้างนะคะเรามาดูคำที่เด็กๆสับสนกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าเลือนรางหรือว่าเลือนรางนะคะคำตอบที่ถูกคุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะเลือนรางหรือว่าเลือนรางคำตอบที่ถูกก็คือเลือนต้องใช้รอเรือนะคะเพราะว่ารางมีความหมายว่าพร่ามัวไม่ชัดเจนจึงอยู่คู่กับคำว่าเลือนแต่คำที่ใช้รอลิงรางนะคะเป็นรางสังหรณ์เพราะฉะนั้นจะใช้คู่กับคำว่าเลือนไม่ได้ความหมายมันจะไม่ไปด้วยกันคุณครูต้องใช้คำว่าเลือนรางนะคะต่อมาคำว่าศีรษะคำนี้เด็กๆจะมีปัญหาในเรื่องของการวางตำแหน่งของสระที่ผิดพลาดนะเด็กๆมักจะสับสนว่าเวลาเขียนคำว่าศีรษะจะวางสระอีไว้ตรงไหนดีนะคะระหว่างสอสารากับรอเรือเรามีทริคนะคะหรือว่าเทคนิคในการที่จะจำคำนี้ได้อย่างแม่นยำคุณครูลองสังเกตดูนะคะระหว่างสอสารากสอสารากับรอเรือหัวของพยัญชนะตัวไหนอยู่สูงกว่ากันคะหัวของสอสารากับหัวของรอเรือนะคะหัวของพยัญชนะสอสาราอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้นสระอีซึ่งเป็นเหมือนหมวกก็ควรที่จะมาใส่อยู่บนหัวของสอสารานี่ก็เป็นวิธีการจำแบบน่ารักน่ารักนะคะเพื่อให้เด็กๆ เขียนคำว่าศีรษะไม่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาก็เป็นคำว่าอเนกนะคะเด็กๆมักจะเขียนเอาสระเออ่างนอหนูกอไก่นะหรือว่าบางคนอาจจะอ่านคำๆว่าเอนกนะถ้าใครเขียนเอนกนี่ผิดแน่นอนนะคะอเนกอ่างจะต้องอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะคะที่เด็กๆมักจะอ่านและเขียนผิดในชีวิตประจำวันนะคะต่อมาเราก็มาดูประเด็นข้อผิดพลาดอีกแบบนึงของนักเรียนนะคะนั่นก็คือคำการผิดพลาดในเรื่องของวรรณยุกต์นั่นเองนะนักเรียนมักจะสับสนว่าอักษรต่ำนะคะจะใช้ไม้ตรีซึ่งผิดพลาดนะคะวอแหวนนะจะใช้ไม้ตรีไม่ได้อย่างเช่นคำว่าไว้นะคะห้ามใช้ไม้ตรีนะคะจะต้องใช้ไม้โทนะคะคำว่าไว้นะคะต่อมาคำว่านะค่ะนะค่ะนะคะเราจะไม่ใช้นะคะค่ะเป็นการบอกรับแต่ว่านะคะนะคะเป็นการบอกเล่านะคะอย่างเช่นไปแล้วนะคะมาแล้วนะคะทานข้าวแล้วนะคะพื้นเสียงเป็นตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่วรรณยุกต์ใดแต่ถ้าเป็นการรับคำเราจึงใช้ว่าค่ะนะคะอันนี้ก็ห้ามสับสนนะต่อมาไปไหนอ่ะนะคะคำนี้อ่างนะคะอ่างเป็นอักษรกลางคำตายพื้นเสียงเป็นเอกอยู่แล้วนะคะคุณครูเพราะฉะนั้นห้ามให้นักเรียนใส่ไม่เอกลงไปโดยเด็ดขาดไปไหนอ่ะออ่ะพื้นเสียงเป็นเอกอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไม่เอกเช่นเดียวกับคำว่าปะไปด้วยกันปะปออะปะนะคะไม่ต้องใส่ไม่เอกทีนี้ก็มีคำอีก2คำนะคะที่นำมาฝากคุณครูนะคะเป็นคำที่ชวนสับสนเหมือนกันคุณครูเคยได้ยินคำว่าเลิศไหมคะคำว่าเลิศนะนักเรียนก็จะสับสนว่าเอ๊จะใส่ไม่เอกหรือว่าไม่ใส่ดีนะคะคำว่าเลิศนะคะรอเรือเป็นอักษรต่ำเลิศเป็นคำตายพื้นเสียงเป็นโทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ใดนะคะรอดอเลิศนะคะห้ามใส่ไม่เอกโดยเด็ดขาดนะคะส่วนคำว่าแซบนะคะต้องมีไม่เอกด้วยเพราะราชบัณฑิตนะคะบอกว่าเวลาเขียนคำว่าแซบให้ใส่ไม่เอกเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยก็จะมีหลายๆคนอ่านว่าแซบจึงต้องใส่ไม่เอกป้องกันไว้เพื่อให้รู้ว่าออกเสียงโทและเป็นคำที่มีเสียงสั้นนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงวรรณยุกต์นั้นเราต้องรู้จักหลักการผันแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าราชบัณฑิตได้บัญญัติและประกาศออกมาอย่างไรคุณครูก็จะต้องติดตามนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าการบัญญัติคำหรือว่าการเขียนคำของราชบัณฑิตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของพยัญชนะนะคะในเรื่องของวรรณยุกต์ที่นักเรียนมักจะผิดพลาดกันเป็นประจำนะคะจะเห็นได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจึงต้องมีสื่อ

ือนะคะที่จะช่วยให้นักเรียนเขียนหรือผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องสื่อนั้นนะวันนี้ก็ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์นะคะแผนภูมิแท่งและแผนภูมิกราฟเส้นผันวรรณยุกต์และก็จะเป็นวงล้อสะกดคำหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นั่นเองนะคะแผนภูมิผันวรรณยุกต์นี้ก็จะมีลักษณะของการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้ากับวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเรามาดูหน้าตาของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นะคะก็จะประกอบไปด้วยแกน x นะคะซึ่งเป็นแนวนอนและแกน y ซึ่งเป็นแนวตั้งนะคะแกน x ซึ่งเป็นแนวนอนนี้เราก็จะเป็นตำแหน่งของการใส่คำที่เราต้องการจะผันนะคะเวลาคุณครูเลือกคำควรจะเลือกคำที่มีวรรณยุกต์หลากหลายและควรจะเลือกคำที่มีทั้งเสียงวรรณยุกต์ตรงรูปและไม่ตรงรูปสลับกันไปนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นความแตกต่างหลากหลายของคำที่ผันนะคะส่วนแกน y ซึ่งเป็นแกนตั้งนั้นนะคะก็จะใส่เสียงค่ะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาไล่ไปนะคะและแผนภูมินะคะเราจะทำแท่งรอไว้เพื่อความสะดวกสบายในการสอนนะคะแผนภูมินี้เราก็จะมีทั้งหมด5แท่งนะคะคุณครูอาจจะทำมากกว่า5แท่งก็ได้แต่นี้ก็ลองทำเป็นการสาธิตนะคะว่า5แท่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำทั้งหมด5คำนั่นเองนะคะถ้าเราจะผัน10คำเราก็สามารถทำได้ถึง10แท่งด้วยกันนะคะทีนี้แต่ละแท่งเนี่ยเราก็จะให้สีที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดว่าแต่ละแท่งหรือว่าแต่ละคำเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์อะไรนะคะอย่างเช่นสีแรกนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเราจะมาผันคำว่าป่องกันนะคะคำว่าป่องนะต่อมานะคะสีเขียวเราจะมาผันคำว่าแป่งนะคะส่วนสีน้ำเงินเราจะมาผันคำว่าง้องสีฟ้าเราจะมาผันคำว่าแง้งกันนะคะคุณครูอาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมด5แท่งก็ได้นะคะเรามีจำนวนคำเท่าไหร่ขอให้ไม่เกินจำนวนของแผนภูมิแท่งที่เราได้ทำช่องเตรียมไว้นะคะทีนี้คำที่นำมาใช้ผันนะคะเพื่อความสนุกสนานในการผันวรรณยุกต์คุณครูอาจจะนำมาจากชื่อเพลงชื่อละครนะคะหรือนำมาจากท่อนเพลงที่นักเรียนร้องติดปากกันอยู่แล้วนะคะเราลองให้เด็กๆเนี่ยเอาคำที่ในเพลงที่เขาร้องกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาใช้ในการผันก็จะทำให้เด็กๆสนุกมากขึ้นอย่างเพลงนี้ก็คือเพลงมาล่องก่องแก่งที่เด็กๆชอบนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนั่นเองคำว่าป่องแป่งง้องแง้งร้องกันอยู่ทุกวันเด็กๆรู้ไหมคะว่าแท้จริงแล้วเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคุณครูก็พาลองผันนะคะเรามาดูคำแรกกันค่ะคำว่าป่องนะคะคำว่าป่องปอปลาเป็นอักษรกลางโอ้โหแบบนี้ง่ายเลยนะคะเพราะว่ารูปกับเสียงต้องตรงกันอยู่แล้วป่องนะคะรูปเป็นเอกเสียงก็ต้องเป็นเอกอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องใส่สีม่วงลงไปนะคะเพื่อให้ตรงนะคะกับสีของแผนภูมิแท่งที่ได้เตรียมไว้นะคะง่ายเลยคำว่าแป่งนะคะป่องแป่งนะเป็นตัวอักษรเดียวกันนะคะเป็นอักษรกลางเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องผันก็รู้เลยอักษรกลางรูปและเสียงตรงกันเราก็ใส่ไปนะคะคำว่าแป่งแบบนี้เลยนะคะต่อมาอ้าวเกิดปัญหาแล้วสิงองูนะคะงองูเป็นอักษรต่ำนี่นาไม่ใช่อักษรกลางเพราะรูปกับเสียงไม่ตรงกันแน่นอนค่ะรูปเป็นโทแล้วเสียงจะเป็นอะไรนะพานักเรียนผันค่ะเราอาจจะใช้นิ้วมหัศจรรย์ทั้ง5ของเรานะคะงองงองงองงองงองงองงองงองงองมันลงที่เสียงตรีงองงองงองงองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ที่เสียงตรีแบบนี้เลยนะคะนะเสียงจะสูงขึ้นถ้าเป็นคอนโดคือขึ้นชั้นที่สูงขึ้นนะคะต่อมาง้องนะคะง้องแล้วต่อไปคำว่าแง้งคำว่าแง้งนะคะเป็นงองูเหมือนกันเลยแล้วเป็นเขาเรียกว่าอักษรต่ำเหมือนกันนะแล้วเป็นรูปโทเสียงเป็นตรีเช่นเดียวกันนะคะง้องกับแง้งจึงอยู่ในระดับเสียงเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากที่คุณครูพาผันวรรณยุกต์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูอย่าเพิ่งผ่านเลยไปนะคะลองตั้งคำถามจากแผนภูมิถามนักเรียนว่านักเรียนคะจากที่เราผันกันเนี่ยคำไหนมีระดับเสียงเดียวกันเพราะอะไรให้นักเรียนดูที่ระดับมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะคำว่าป่องกับคำว่าแป

แข่งอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นโทนเสียงเดียวกันก็คือเสียงเอกนะคะง้องกับแง้งนะคะสูงเหมือนกันเสียงตรีเหมือนกันเป็นคู่ๆนะคะเราก็จะได้เห็นว่าง้องกับแง้งมีเสียงที่มีระดับชั้นที่สูงกว่าเสียงของป่องแป่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้เขาสังเกตดูระดับเสียง

มาบ้างนะคะคำที่อยากให้คุณครูลองผันนะคะก็เป็นชื่อของร้านทองนะภาษาจีนต่างๆนะคะที่มักจะมีวรรณยุกต์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเอามาผันมากๆเลยนะคะนะคะอย่างเช่นชื่อร้านทองร้านนี้เลยนะคะลิ้มซุยหงวนโอ้โหอันเนี้ยเมื่อกี้ง่ายนะคะเพราะมีอักษรกลางแต่อันนี้นะคะรูปกับเสียงไม่ตรงกันเลยนะทีนี้เราลองมาผันดูนะคะว่าลิ้มซุยหงวนมีเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะทีนี้ก็อาจจะให้นักเรียนตั้งแถวหรือแบ่งกลุ่มนะคะแล้วออกมาใส่ว่าคำแต่ละคำนี้มีระดับเสียงนะอยู่ในโทนไหนนะคะเรามาดูเลยนะคะลอลิงซอโซงองูล้วนแล้วแต่เป็นอักษรต่ำเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงไม่ตรงกันแน่นอนค่ะเรามาดูเลยนะคะลิ้มลิมลิมลิมลิ้มโอ้โหนะคะชัดเจนเลยนะคะจะต้องเป็นเสียงตรีนะคะลิ้มนะคะนะคะต่อมาคำว่าซุยนะคะซอโซซุยซุยซุยรูปเอกแต่เป็นเสียงโทซุยซุยซุยนะคะเสียงโทเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะตรงนี้นะคะต่อมาคำว่างวนนะคะงวนเมื่อกี้เล่นไปแล้วนะคะงองูอักษรตามรูปโทนะคะเสียงต้องเป็นตรีแน่นอนนะคะเสียงต้องเป็นตรีแน่นอนนะคะงวนนะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะในระดับขั้นแรกเนี่ยเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมหัศจรรย์ก่อนแต่พอเราใช้ไปบ่อยๆเนี่ยเด็กเห็นคำว่าง้วนเด็กตอบได้เลยว่าเสียงตรีนะคะเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมานะคะลิ้มซุยง้วนนะคะขออีก1คำละกันนะคะสำหรับแผนภูมิผันนะคะกราฟแท่งนะคะเป็นชื่อตัวละครในวรรณคดีบ้างนะคะตัวละครในวรรณคดีที่น่านำมาผันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องสามก๊กค่ะเพราะว่าชื่อก็จะมีวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันหลายๆแบบตัวละครตัวนี้เลยตังโต๊ะนะคะตังโต๊ะนะคะเรามาดูนะคะต่อเต่านะเป็นอักษรกลางนะคะเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงต้องตรงกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะตังตังตั้งตังตังนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นจัตวานะคะสูงสุดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ตรงนี้เลยนะคะตังนะคะต่อมาโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะนะคะโต๊ะนะตรงกับเสียงตรีเลยนะคะเสียงตรีจะต้องใช้สีเขียวนะคะเพื่อให้ตรงกับแท่งนะคะเนาะโต๊ะนะคะตังโต๊ะตังโต๊ะนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นว่าคำที่เอามาผันนะคะอย่าลืมว่าจะต้องมีเสียงวรรณยุกต์ที่หลากหลายและนี่ก็คือหน้าตาของแผนภูมิแท่งแล้วก็วิธีการใช้ผันนะคะหรือถ้าคุณครูเบื่อแผนภูมิแท่งนะคะเรามีอันนี้ก็คือจะเป็นแผนภูมิแบบกราฟเส้นนะคะคุณครูสามารถจำลองมาเป็นแผนภูมิแบบกราฟเส้นก็ได้หลักการก็คือลองให้คำเด็กๆในแกน x นะคะในนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงที่กำลังดังนะคะเด็กๆก็จะได้สนใจชื่อเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับนะคะมีทั้งหมด5คำเป็นสีแดงเพลงที่2นะคะเป็นสีน้ำเงินใส่ใจได้แค่มองเป็นชื่อเพลงที่เด็กๆชอบเราก็ใส่ไว้ทั้ง2ที่เสร็จแล้วแกน x นะคะก็จะเป็นคำส่วนแกน y ก็จะเป็นเสียงเหมือนเดิมทีนี้ลองให้เด็กๆพล็อตกราฟค่ะว่าคำว่าว่างนะคะเป็นสีแดงนะคะพล็อตกราฟคุณครูอย่าลืมนะคะว่าต้องบูรณาการกับคณิตศาสตร์ช่วงระหว่างเสียงกับช่วงระหว่างคำเนี่ยมันก็จะต้องเท่ากันด้วยนะคะกราฟจึงจะเป็นกราฟที่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะคำว่าว่างเป็นสีแดงเห็นไหมคะว่างเป็นเสียงไหนนะคะวางวางว่างนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงโทนะคะเราก็จุดไว้ตรงนี้เลยนะคะว่างนะคะต่อมาแล้วแล้วนะคะลอลิงเป็นอักษรต่ำนะคะรูปโทเสียงเป็นตรีก็ขึ้นไปนะทำมาร์กตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะแล้วเราก็ลากเส้นจากจุดมาแล้วก็ได้แล้วชื่อเพลงที่1 นะคะชื่อเพลงที่2ลอง
ยกตัวอย่างนะคะคำว่าใส่นะคะใส่อ้อเสียงเอกเห็นไหมคะเราก็พล็อตไว้ตรงนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนครบแบบนี้เราก็จะได้เส้น2เส้นนะคะแล้วมันก็จะมีจุดหน้า

สนใจนะคะเวลาที่ทำเสร็จแล้วเราลองมาถามดูนะคะว่าคำไหนเป็นจุดที่ตัดกันนะคะนี่นะคะคำที่3เลยเป็นจุดตัดกันพอดีนั่นแสดงว่าเป็นเสียงเดียวกันนะคะนั่นก็คือคำว่าช่วยกับคำว่าได้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงเดียวกันนะคะก็คือเสียงโทนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะคุณครูสามารถให้เด็กๆเลือกชื่อเพลงแล้วลองพล็อตกราฟนะเป็นบูรณาการคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเข้ามาไว้ด้วยกันและนี่ก็คือนะวิธีใช้แผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิแบบกราฟเส้นนะคะต่อไปเราก็จะมาดูนะคะสื่ออีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือวงล้อผันวรรณยุกต์ค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของวงล้อมหัศจรรย์สะกดคำนะคะที่เรียกมันว่ามหัศจรรย์ก็เพราะว่าวงล้อนี้สามารถใช้แก้ปัญหาการอ่านและเขียนคำได้หลายๆแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นคำที่มีตัวการันนะหลายๆรูปแบบคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราคำพ้องเสียงคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำควบกล้ำค่ะเรามาดูวิธีการใช้วงล้อมหัศจรรย์ในการสอนสะกดคำคะนี่ก็คือหน้าตาของวงล้อขึ้นชื่อว่าวงล้อต้องหมุนได้นะคะแล้วก็มีส่วนตรงกลางนะแล้วก็มีส่วนรอบๆนะคะทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะการอ่านและเขียนคำที่มีการันนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าคำที่มีการันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะคำว่าการันนะคะกับทันตฆาตมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะคุณครูคำว่าการันถ้าพูดว่าการันเมื่อไหร่จะต้องมีตัวอักษรกำกับอยู่ด้วยเสมอเช่นรอการันทอการันพอการันเป็นต้นนะคะแต่ถ้าพูดว่าทันตฆาตหมายถึงเครื่องหมายนะคะซึ่งจะอยู่เดียวๆไม่ต้องมีตัวอักษรทันตะแปลว่าแท่งไม้ฆาตแปลว่าฆ่าเพราะฉะนั้นก็คือแท่งไม้ที่ฆ่าเสียงเจอทันตฆาตที่ไหนตัวอักษรนั้นก็ไม่ต้องออกเสียงนั่นเองค่ะการันนะคำที่มีตัวการันก็จะมีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวการันแบบตัวเดียวนะคะอย่างคำว่าโทรศัพท์นะมีตัวเดียวนะคะหรือว่าคำที่มีตัวการัน2ตัวนะคะอย่างเช่นคำว่าการนะคะหรือคำที่มีตัวการันผสมสระเช่นคำว่าพันนะพันธุนะคะก็จะมีตัวสระอุผสมอยู่ด้วยทีนี้คุณครูก็ลองใส่ตัวการันหลายๆแบบลงไปในวงล้อมหัศจรรย์ได้เลยนะคะคำว่าทุกศาสตร์การสิทธิ์โพพันจันสัตว์นะคะใส่ให้ครบเลยนะคะในวงล้อแล้วตรงกลางนะคะให้เขียนหัวข้อนะคะก็คือสิ่งที่คุณครูต้องการจะให้เด็กๆ เสี่ยงโชคได้อย่างนี้ก็คือต้องการการัน1ตัวนะลองเล่นกับดวงดูนะคะให้เด็กๆลองออกมาหมุนดูถ้าใครหมุนแล้วตรงกับการัน1ตัวก็ได้ไป1คะแนนนะคะแบบสนุกสนานคือเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีดวงด้วยสมมติหมุนนะคะหมุนมาอย่างนี้เอาใหม่นะคะมาเจอคำนี้คำว่าพันนะคะยังไม่ได้คะแนนเพราะว่าต้องการการัน1ตัวแบบไม่มีสระอย่างนี้เป็นต้นลองหมุนต่อไปนะคะให้เด็กคนอื่นลองมาหมุนดูว่าจะได้ตัวการัน1ตัวหรือเปล่านะคะนะคะต่อมาสมมติเจอคำว่าทุกแบบนี้เด็กก็จะได้คะแนนไปทีนี้คุณครูคะเวลาเล่นเกมนะคะระวังนะคะคะแนนไม่ใช่สิ่งสำคัญในการเล่นนะคะเมื่อคุณครูสมมติเด็กมาได้คำว่าจันนะเด็กหมุนได้คำว่าจันคุณครูบอกว่าผิดค่ะมันไม่ใช่ตัวการัน1ตัวไม่ได้คะแนนแล้วจบไปไม่ได้นะคะคุณครูจะต้องอธิบายว่าคำว่าจันเนี่ยเขาไม่ได้คะแนนเพราะอะไรเพราะคำว่าจันมีนะตัวการัน2ตัวก็คือทอรอนะคะไม่ใช่ตัวเดียวคุณครูต้องอธิบายด้วยอย่างเช่นเขาได้คำว่าโพทำไมผมไม่ได้คะแนนล่ะก็เพราะว่านะคะมันมีสระผสมอยู่คือสระอิครูต้องการการันตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องหมุนให้เจอคำว่าทุกคำว่าสัตว์เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือวิธีการเล่นนะคะเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าคำไหนมีการัน1ตัว2ตัวแล้วก็แบบผสมสระนะคะและถ้าคุณครูมีเวลาว่างก็ควรที่จะอธิบายความหมายของคำที่มีการันต่างๆนะคะด้วยก็จะได้ทั้งความหมายแล้วก็ชนิดของคำการันนะคะนี่ก็คือวิธีการเล่นกับคำที่มีการันนะคะเดี๋ยวนะต้องให้เวลาวิทยากรนะคะเพราะต่อไปเราจะสาธิตหลายๆแบบนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของการันอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถ

ช้แก้ปัญหาเรื่องอะไรได้อีกนะคะนะคะนอกจากตัวการันแล้วนะคะเรายังใช้แก้ปัญหานะคะในเรื่องของการสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราสมมตินะคะสมมติว่าเราจะต้องการคำแม่กดนะคะแม่กดนะคะแม่กดนะคะทีนี้คุณครูก็ลองใส่ให้แตกต่างหลากหลายเลยนะคะว่าคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะแบบนี้นะคะลองใส่ลงไปนะคะอันนี้ลองจำลองดูรูปแบบเฉยๆนะคะอย่างเช่นคำว่าบาทอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโทษนะคะอันนี้ลองจำลองอาจจะใส่ไม่ครบทุกคำนะคะอย่างเงี้ยนะคะคำว่าลองใส่ไปแบบนี้นะคะหลังจากใส่ไปแล้วนะคะคุณครูก็ลองให้เด็กๆนะคะลองเล่นดูนะคะลองเล่นดูว่าคำไหนนะคะคำไหนที่หมุนไปแล้วตรงกับคำแม่กดบ้างนะคะตรงกับคำแม่กดบ้างอย่างเช่นหมุนไปแล้วนะคะหมุนไปปุ๊บนะคะเราไปเจอกับคำว่าสมัครอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆ ก็จะไม่ได้คะแนนแล้วเพราะว่าสมัครนะคะอธิบายว่าคอควายและรอเรือนะคะก็จะเป็นแม่กบนั่นเองนะคะนะคะต่อมาลองหมุนไปสิเจอบาปอย่างเงี้ยนะคะบาปได้ไหมคะบาปก็ไม่ได้เพราะเป็นแม่กบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะต้องหาคำให้ตรงกับแม่กดให้ได้แล้วถ้าใครได้แม่กดเนี่ยก็จะชนะในเกมนั้นไปนะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการสาธิตการใช้กับคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะต่อมานะคะก็อีกแบบหนึ่งเราสามารถใช้กับคำได้หลากหลายแบบนะคะคำหนึ่งที่ชวนสับสนก็คือคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคำพ้องเสียงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะคำพ้องเสียงเราจะยกตัวอย่างมาเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าจันละกันนะคะจันนี่ก็จะเป็นคำพ้องเสียงที่เด็กๆได้เห็นกันเยอะเลยนะคะคำว่าจันนะคะลองใส่ลงไปเลยนะคะคำว่าจันนะคะเราใส่ไว้ตรงกลางเพื่อให้เด็กๆลองหาว่าคำไหนบ้างที่อ่านออกเสียงว่าจันนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะจันแบบนี้นะคะจันแบบนี้นะคะจันแบบรอหันแบบนี้นะคะจันแบบทอรอแบบนี้นะคะหรือว่าจันแบบนะคะทอทหารตัวการันเป็นทอทหารแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะลองหมุนไปสุ่มเลขที่นะคะลองมาหมุนดูถ้าสมมติหมุนไปเจอคำไหนนักเรียนจะต้องอ่านคำนั้นให้ถูกต้องแล้วก็บอกความหมายหรือแต่งประโยคเกี่ยวกับคำพ้องเสียงนั้นนะคะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยอ่านว่าจันหมดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านะความต่างมาอยู่ตรงไหนขึ้นชื่อว่าคำพ้องเสียงมันจะต้องเหมือนกันแต่การเขียนต่างกันสมมติเด็กหมุนมาที่คำว่าจันนะคะคุณครูก็อาจจะถามเขาว่าจันนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะจันทนะก็คือไม้หอมไม้จันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นจันแบบธรรมดาแบบนี้ก็คือดอกจันนะคะเครื่องหมายดอกจันหรือถ้าเป็นจันแบบทอทหารตัวการันเป็นทอทหารแบบนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นจันแบบทอรอการันนะคะก็คือวันจันหรือจันแบบรอหันนะคะจันแบบรอหันเนี่ยก็จะเป็นจันที่ใช้ประกอบกับคำต่างๆเช่นจันโลงจันยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวงล้อเนี่ยเราก็อาจจะใช้กับเรื่องที่เป็นคำพ้องเสียงได้นะคะทีนี้พอพูดถึงการคำพ้องเสียงนะคะคุณครูมีสื่ออีกชนิดนึงนะคะมาฝากกันคุณครูคะสมมุติว่ามันมีคำพ้องเสียงนะคะอันนี้ก็คือสื่ออีกชนิดนึงที่สอนเรื่องคำพ้องเสียงได้นั่นก็คือหัวใจตามหาคู่นั่นเองนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทำกระดาษเป็นรูปหัวใจแล้วผ่าซีกหัวใจออกเป็น2ซีกนะคะซีกแรกเนี่ยนะเราก็จะเขียนคำว่าคำอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงเดียวกันนะอย่างเช่นคำนี้ก็คือคำว่าการนะคะการแบบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการแบบการเวลานะคะทีนี้เราก็แจกไปเรื่อย
นะคะแจกเด็กๆทุกคนแล้วให้เด็กๆลองจับคู่กันในห้องว่าคำของใครนะคะที่เป็นคำพ้องเสียงเดียวกันนะคะจะได้มาเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่กันนะคะเด็กๆก็จะจับคู่อาจจะเป็นผู้ชายมาเจอผู้หญิงผู้ชายมาเจอผู้ชายผู้หญิงมาเจอผู้หญิงนะคะก็จะกรี๊ดกราดกันนะคะว่าใครจะได้คำว่าอะไรแล้วมาคู่กันอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็ใช้เป็นวิธีการสอนในเรื่องของคำพ้องเสียงได้นะคะพอนักเรียนออกมาจับคู่แล้วอย่าปล่อยผ่านนะคะคุณครูก็จะต้องให้เด็กอธิบายว่าการนะการที่ได้เนี่ยก็คือความหมายว่าอะไรเหตุการณ์การนี้คำว่าการเวลาแล้วก็ลองให้แต่งประโยคหน้าห้องนะคะก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของคำพ้องเสียงได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่นักเรียนมักสับสนนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือคำควบกล้ำแล้วก็อักษรนำค่ะคุณครูคะอักษรนำและคำควบกล้ำนะคะสองอันนี้นะสองประเภทนี้นักเรียนจะสับสนกันมากนะคะไม่รู้ว่าอะไรคืออักษรนำไม่รู้ว่าอะไรคือคำควบกล้ำนะคะวิธีการค่ะคุณครูคะเหตุที่เด็กสับสนก็เพราะว่าทั้งอักษรนำและคำควบกล้ำต่างก็มีพยัญชนะต้นสองตัวร่วมสระเดียวกันนะคะพยัญชนะต้นสองตัวร่วมสระเดียวกันเหมือนกันเด็กๆ ก็เลยสับสนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะที่จะแยกออกว่าอะไรคืออักษรนำอะไรคือคำควบกล้ำนะคะเรามาดูค่ะอักษรนำนะคะตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวนะคะตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวจะมีความสัมพันธ์กันเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องค่ะคุณครูนะคะคำว่าหัวหน้ากับลูกน้องหมายความว่าตัวอักษรตัวหน้าจะมีอิทธิพลเปลี่ยนเสียงตัวอักษรตัวหลังนะคะนี่คือความสัมพันธ์แบบลูกน้องกับหัวหน้าแล้วใครล่ะที่จะเป็นหัวหน้าได้นะคะนั่นก็คืออักษรสูงกับอักษรกลางนั่นเองค่ะจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าได้และคนที่จะเป็นลูกน้องได้ก็คืออักษรต่ำเดียวนั่นเองนะคะอักษรนำนั้นก็จะมีหลายๆแบบนะคะแบบที่ถืออยู่ในมือนี้คำว่าหนาวนะคะเป็นแบบที่กลืนเสียงเป็นเสียงเดียวค่ะคุณครูนะคะคำว่าหนาวถ้าไม่มีหอหีบก็คงจะอ่านว่าหนาวแต่พอมีหอหีบมาเป็นผู้นำแล้วกลืนเป็นเสียงเดียวก็คือคำว่าหนาวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ากลืนเป็นเสียงเดียวแล้วมีอิทธิพลต่อการถึงจะเป็นอักษรนำนะคะทีนี้เป็นคำที่เด็กๆจะสับสนมากที่สุดนะคะก็คืออักษรนำแบบสองพยางค์นั่นเองค่ะคุณครูอักษรนำแบบสองพยางค์นะคะเรามาดูนะคะคำว่าองุ่นเห็นไหมคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าคำที่จะเป็นหัวหน้าเขาได้เนี่ยจะต้องเป็นอักษรสูงแล้วก็อักษรกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นออ่างนะคะเข้ามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำเขาได้เพราะว่าเป็นอักษรกลางนะคะงองูเป็นอักษรต่ำเดียวเข้าหลักการของอักษรนำเลยเพราะฉะนั้นคำนี้จึงไม่อ่านว่าองุ่นนะคะอ่านว่าอักงุ่นนะคะเพราะว่าออ่างไปนำงองูอย่างนี้นะคะเข้าหลักการนะคะต่อมาคำว่าฉลาดค่ะฉลาดการไหมคะคุณครูฉลาดนะคะบอกเด็กๆว่าฉลาดเข้าหลักการอย่างไรช้อชิงเป็นอักษรสูงนะคะลอลิงเป็นอักษรต่ำเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเข้าหลักเลยเพราะฉะนั้นช้อชิงไปนำลอลิงได้จึงอ่านว่าฉลาดนะคะต่อมาจมูกก็เข้าหลักการจอจานเป็นอักษรกลางมอม้าเป็นต่ำเดี่ยวเพราะฉะนั้นเป็นอิทธิพลส่งต่อถึงกันได้จึงอ่านว่าจมูกค่ะต่อมาเรามาดูคำนี้เลยนะคะนะคะคำว่าชรานะคะคุณครูว่าคำว่าชราเนี่ยเป็นอักษรนำไหมคะมีตำราหลายเล่มนะคะที่นำคำว่าชราซึ่งเป็นการออกเสียงอะกึ่งเสียงไปใส่ไว้ในอักษรนำจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราลองมาดูนะคะชราชอช้างตัวนี้นะคะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางไหมคะไม่ใช่นะคะชอช้างเป็นอักษรต่ำเพราะฉะนั้นอักษรต่ำนำใครไม่ได้ราก็เลยไม่เปลี่ยนเสียงจึงอ่านว่าชราเหมือนเดิมคำนี้จึงไม่ใช่คำอักษรนำนะคะต่อ
ต่อมาคำว่าผกาผอพึ่งเป็นอักษรสูงนี่เพราะฉะนั้นมันสามารถนำได้นี่นาแต่ตัวที่ตามหลังมันไม่ได้เป็นอักษรต่ำเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกน้องจึงอ่านว่าผกานะคะต่อมาคำว่าสบายสอเสือเป็นอักษรสูงก็จริงแต่ว่าบอใบไม้เป็นอักษรกลางไม่ต้องเปลี่ยนเสียงตามจึงอ่านว่าสบายนั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีคำอยู่นะคะจำนวนหนึ่งที่เป็น

ข้อยกเว้นนะคะของอักษรนำนะคะคุณครูลองดูคำเหล่านี้นะคะประโยชน์ประมาทประวัติแปลกไหมคะไม่มีนะไม่มีหอนำเลยแต่ว่าเราอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำนี่ก็เป็นข้อยกเว้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าไม่ใช่อักษรนำแต่อ่านออกเสียงอย่างอักษรนำนั่นเองนะคะประโยชน์ประมาทประวัตินะคะทีนี้เรามาดูนะคะพอดีมีนะนักศึกษาถามมานะคะก็เลยลองเอามาอธิบายด้วยนะคะคำว่าสมัครเข้าหลักการของอักษรนำมอม้าเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะสอเสือเป็นอักษรสูงจึงอ่านว่าสมัครไม่สงสัยแต่ทำไมสมาธิไม่อ่านสมาธิล่ะนะคะนะคะก็มีหลายคนอธิบายว่านะคะตามหนังสือต่างๆนะคะตำราต่างๆบอกว่าถ้าออกเสียงว่าสมาธิเนี่ยนะคะคำว่าสมาคำว่าหมาเนี่ยมันจะไปพ้องกับคำที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วอีกอย่างคำนี้ก็จะเป็นคำที่อาจจะเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วข้อสังเกตก็คือมันมักจะมี3พยางค์จึงเป็นคำที่ไม่อ่านออกเสียงแบบอักษรนำนะคะวิธีสังเกตก็คือคำว่าสมาธิสมาทานคำพวกนี้นะคะก็จะอ่านนะไม่ใช่อักษรนำมันมี3พยางค์นั่นเองนะคะแล้วออกคำว่าหมาเนี่ยมันก็จะดูเขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอักษรนำเนี่ยเราจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าคำที่ยกเว้นเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้จักคำที่เป็นอักษรนามแล้วเรามาดูคำที่เป็นคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำนะคะเมื่อกี้เราจะต้องมาให้อยู่คู่กับคำว่าหนาวเนาะเด็กก็จะได้เห็นชัดเจนนะคะนะคะอย่างเช่นคำว่าคลานนะคะคำว่าคลานนะคะจะเห็นว่าความสัมพันธ์ถ้าอักษรนามคือเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องนะคะแต่ถ้าเป็นคำควบกล้ำจะมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนค่ะคือมาด้วยกันไปด้วยกันนะอย่างเช่นคอควายกับลอลิงไม่มีใครนำใครมันเป็นเพื่อนกันมันมาด้วยกันคลออานอคลอเห็นไหมคำว่าคลอร่วมสระเดียวกันคือสระอาแล้วมีตัวสะกดคือนอหนูคลออานอคลานเห็นไหมคะคลอไม่มีใครเปลี่ยนเสียงใครเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเขาเรียกว่าคำควบกล้ำไม่ใช่อักษรนำนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันพรอพระพรออะพระพอกับรอมันมาด้วยกันนะคะพอไม่ได้นำรอเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคำควบกล้ำนั่นเองนะคะทีนี้วงล้อสะกดคำก็จะมาอีกแล้วนะคะคุณครูก็สามารถนำคำทั้งหลายเนี่ยนะคะมาใส่นะคะในวงล้อนะคะเนาะอย่างเช่นคำเราควรจะรวมคำหลายๆคำเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะคะเช่นคำที่เป็นอักษรนำนะคำที่เป็นคำควบกล้ำคำที่อ่านอย่างอักษรนำหรือแต่ไม่ใช่อักษรนำนะคะหรือคำที่นะออกอะกึ่งเสียงดูเหมือนเป็นอักษรนำแต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเราลองใส่เข้าไปในวงล้อทั้งหมดแล้วให้เด็กๆลองหมุนคำแล้วลองตัดสินใจซิว่ามันเป็นอักษรนำหรือเปล่านะคะเนาะอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราดูไปทีละคำเลยนะคะสมมตินะคะอย่างเช่นคำว่าคลานอย่างเงี้ยนะคะลองใส่ไปแล้วนะคะคลานเป็นอักษรนามไหมไม่ใช่เพราะคอควายกับลอลิงอ่านออกเสียงพร้อมกันต่อมาคำว่าหลานนะคะหมุนไปเจอคำว่าหลานนะคะหลานเป็นอักษรนามไหมเป็นเพราะลอลิงต้องเปลี่ยนเสียงตามหอหีบเป็นอักษรสูงนะคะหลานอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคำว่าขมุกขมัวนะคะหลายคนชอบอ่านว่าขมุกขมัวนะแสดงว่าไม่รู้หลักอักษรนามขอไข่เป็นอักษรสูงมอม้าเป็นต่ำเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านว่าขมุกขมัวแบบนี้เป็นต้นนะคะสงบอย่างเงี้ยนะคะสงบก็อ่านออกเสียงแบบอักษรนามนั่นเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นชราล่ะคะใช่ไหมคะชราก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าชอช้างเป็นอักษรต่ำนำใครไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วเอาคำเหล่านี้ใส่เข้าไปในวงล้อแล้วให้เด็กๆลองหมุนเพื่อตอบคำถามนะคะว่าคำนั้นเป็นอักษรนำหรือไม่เพราะอะไรนะคะแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอักษรนำได้นั่นเองค่ะนะคะหลังจากที่เรารู้คำต่างๆแล้วนะคะก็มีแบบฝึกหัดแถมให้คุณครูด้วยนะคะสมมติว่าเราเรียนทั้งคำที่มีตัวการัน
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะคำพ้องเสียงต่างๆนะคะหรือว่าคำที่มีอักษรนามคำควบคุณครูลองออกแบบแบบฝึกหัดนะคะให้มีคำที่แตกต่างหลากหลายอยู่ในแบบฝึกหัดนะแล้วให้นักเรียนนะคะลองล้อมกรอบคำที่เขียนถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะวัดในเรื่องของการเขียนได้นะคะลองดูว่าเอ๊ะคำไหนมันเขียนถูกนะอย่างเช่นคำว่าวายมีไม้ตรีแบบนี้ควรจะวงไหมคะไม่วงนะคะอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็ไม่วงเพราะไม่ใช่คำที่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นการออกแบบแบบฝึกหัดเพื่อให้เด็กเนี่ยนะรู้จักอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าการใช้คำให้เป็นนะคะใช้คำให้เป็นเนี่ยเราควรจะใช้คำแบบไหนบ้างถึงจะเรียกว่าใช้คำให้เป็นในระดับประถมศึกษานั่นก็คือพยัญชนะสระวรรณยุกต์แม่นยำจำการันได้เข้าใจตัวสะกดจำหมดอักษรนำควบกล้ำแยกแยะแกะรอยประวิสัญชนีชี้รูปคำเสียงไอจำไว้คำพ้องลองแยกบันบันนะคะวันนี้ก็เนื่องจากเวลาจำกัดก็อาจจะพูดในทุกประเด็นไม่ได้ครบนะคะแต่ว่าถ้าคุณครูสามารถสอนนักเรียนให้ทำในสิ่งเหล่านี้ได้เด็กๆก็จะเป็นคนที่ใช้คำได้เป็นหรือว่าใช้คำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้คุณครูนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้รวมทั้งนำสื่อต่างๆนะคะอาจจะไปปรับหรือพัฒนาใช้ต่อไปนะคะเพื่อเป็นสื่อการสอนในเรื่องของการอ่านและเขียนคำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะแนวคิดดีๆนะคะจากอาจารย์พิรุณเทพเพชรบุรีนะคะที่เสนอในเรื่องของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นะคะหัวใจหาคู่คำพ้องนะคะทำให้ทางคณะวิทยากรเนี่ยนะคะได้นำไอเดียนี้มาพัฒนาเป็นแผนภูมิกราฟเส้นแล้วก็แผนภูมิแท่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสาวโดดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์ หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะ

ซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ทำอะไรครับภารกิจนี
1: ้ภารกิจต่อไปนี้นะครับเป็นภารกิจที่น่าจะเหมาะกับคุณแอด
0: ครูชอบกินไหมชอบรับประทานไปหาของ
1: เขาบอกว่าเป็นการกินครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นการกินเลย
0: ไม่ใช่เราเดาผิดเป็นอะไรครับภารกิจนี้

0: เดี๋ยวเรามีของมอบให้นะ
1: นี่เหรอฮะ
0: ใส่เลยครับ
1: ครับเสียบเลยครับ
0: เสียบเลยครับมีเขียนว่าอะไรครับ
1: I am in ASEANI am in ASEAN แล้วก็ your mission ภารกิจที่คุณจะต้องทำฟังเลยได้ไหมครับ
0: ฟังเลยครับ
1: เจออะไรเนี่ย
2: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายอนและรอยยิ้มบายอนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนด์ไดแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน
1: พูดถึงความสำคัญของนครวัดแล้วก็พูดเลยไปถึงนครธมแล้วก็การที่เขาอยากจะเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นางอัปสรานี่พูดถึงเยอะมากครับคือฟังแล้วเป็นไงฮะ
3: น้ำเสียงจังหวะการพูดเขานิ่งนิ่งแล้วก็รู้สึกทำให้เราได้อารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จินตนาการภาพไปตามที่เขาบรรยายให้เรา
1: ครับให้ทำอะไรฮะ
0: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
1: ครับ
0: ทำให้เป็นภาพ
1: ทำเสียงที่ได้ยินให้เป็นภาพ
0: ก็คือการถ่ายทำสื่อการสอน
1: ถ่ายทำสื่อการสอนก็แปลว่าต้องมีกล้องมีอะไรแบบนี้ให้สิครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าให้ถ่ายทำเป็นสื่อโดยให้กล้องมานี่ผมคิดว่าน่าจะพอได้นะไม่น่าจะยากทั้งหมดนี้เป็นภาพนครวัดถึงในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีตรงนี้น่าจะเห็นเป็นภาพของนครวัดภาพใหญ่ๆฮะเปิดกว้างๆดีไหมครับ
3: กว้างแล้วก็ค่อยๆ
1: ยังไม่เข้าคำว่านครวัด
3: ค่อยๆทิ้วลงมา
1: ทิ้วลงมานะครับ
3: ทิ้วลงมาก็ค่อยๆเห็นยอดปราสาทเล็กนี่ๆค่อยๆเห็นแล้วก็ภาพที่สามก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยชัดขึ้นมาเรื่อย
1: เห็นทั้งองค์แล้ว
3: ใช่
1: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแปลว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะภารกิจตื่นเช้านะครับ

0: คนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสรา
1: ครับ
0: เราจะหาระบำอัปสรายังไงดีแต่นับจากช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินผมอยากได้ภาพที่แบบได้จากที่นี่
1: จริงใช่ไหม
0: ไม่ก็อาจจะไม่ใช่ของจริง
1: ไม่ของจริงหมายถึงว่าอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: เดิมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่แสดงหรือว่าจะได้สัมภาษณ์คนที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาอะไรแบบนี้

0: คือสมุดไหนฮะดูดูนะใครหน้าเหมือน
1: คือสมุดเนี่ยดูค่อยดูใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช
0: ่วัดนี้คนมาเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะสมมติต้องมีความสำคัญอะไรอุ้ยนู่นๆมีหัวกะโหลกด้วยฮะ
1: โอ้

0: กระโหลกมนุษย์จริงๆด้วย
1: นี่เป็นร้อยๆเลยนะฮะ
0: แต่มองอีกมุมก็เป็นร่องรอยของ
1: สงคราม
0: สงครามนั้นร่องรอยของความตาย
2: เราก็อยากรู้ข้อมูลถูกต้องว่าโครงกระดูกกระโหลกเนี่ยมาจากไหนตามหาคุณสมุทรต่อดีกว่าแกอยู่ไหนเนี่ยนั่งอยู่ที่รถใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด
0: ี๋
2: ยวนะ
0: มีคนโบกมือ
2: ยิ้มมายิ้มมาคุณสมุทรปะครับโอ้โหสวัสดีครับโ
0: อ้สวัสดี
2: สวัสดีสวัสดีนะครับเดี๋ยวนะครับ
3: ยินดีมากที่ได้เจอครับ
0: ใช
2: ่ใช่นะฮะใช่นะฮะ
3: คุณทายพร้อมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โ
2: หคุณขมายของเรา
3: โอเคครับ
2: ครับชื่อสมุทรนะครับ
3: ใช่ครับ
2: คุณสมุทร
3: นามสกุลชื่อเลดครับ
2: นามสกุลอะไรนะครับ
3: เลดสมุทรครับ
2: เลดสมุทร
3: เลดนามสกุลสมุทรชื่อผม
2: อ๋อเลด
3: ภาษาคนขมายคือชอบเอานามสกุลมาตั้งอยู่ข้างหน้า
2: อ๋อ
3: นะครับก็เลดสมุทรไปเลยครับ
2: เลดสมุทรทีเรื่องความโหดร้ายของสงครามฮะเมื่อกี้เรามาเราพุ่งตรงไปที่ตรงนู้นเลยที่เป็นเห็นหัวกะโหลกกับโครงกระดูก
3: ส่วนอยู่ที่วัดนี้คือวัดชื่อวัดทำไม
2: วัดทำไม
3: นะครับ
2: วัดทำไม
3: วัดนี้คือมีตั้งกะโหลกหลายพันคนที่ถูกฆ่าในสมัยเขมรแดงกระดูกนี้นะครับก็คือเป็นกระดูกที่ประสงค์ได้เก็บเอามาบางทีก็อยู่ตามทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งไร คือพวกนี้เป็นประชาชนที่มีความซื่อสัตย
2: ์
3: นะครับที่ถูกตายในสมัยเขมรแดง
2: คนตายไปสักกี่คนในช่วงเวล
3: าตามสถิตินะครับก็ตายสักประมาณเกือบ2ล้านคนในสมัยนั้นนะครับ
2: สงครามนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีคศ
3: สงครามนี้เกิดขึ้นในปีคศนะครับคศ1975จนถึง1979
2: ตอนคุณสมุทรเกิดหรือยัง
3: ตอนนั้นคือผมเกิดแล้วครับคือมีอายุประมาณ7ขวบ
2: 7ขวบ
3: ครับ
2: จำเหตุการณ์ได้ไหมฮะ67ขวบ
3: คือในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนี่จะไม่ลืมอะไรเลย
2: ในช่วงเวลานั
3: ้
2: น
3: ในช่วงเวลา
2: ไม่ลืมเหตุการณ์
3: เป็นชีวิตการเป็นอยู่โดยการทำงานหนักของประชาชนประชาชนนี้เราเป็นอยู่โดยหมู่โดยกลุ่ม
2: ครับ
3: ไม่ใช่อยู่เหมือนปัจจุบันลุกขึ้นก็รวมกันนอนก็รวมกันคือไม่มีคนรวยแล้วก็ไม่มีคนจนแล้วก็ไม่มีวัดไม่มีพระพุทธศาสนาคมนาคมก็หมดสิ้นในช่วงสมัยนั้นดนตรีระบำทุกอย่าง
2: เขาให้ทุกคน

0: คิดแบบเดียวกันทำอย่างเดียวกัน
1: เดียวกัน
0: เป็นเหมือนการเป็นเหมือนการออกกฎบังคับ
1: มันคิดว่าอยากได้ประเทศนี้เจริญมากเกินไปฉะนั้นต้องบังคับให้ประชาชนนี้ได้ทำงาน
2: เป็นความคิดของคนกลุ่มเดียว
1: กลุ่มเดียว
2: แ
1: ล้วก็พานำประชาชนทั่วประเทศที่ให้ทำงานหนักส
0: ่
1: วนมากก็คือตายโดยไม่มีอาหารกินเยอะเยอะมาก
2: มีทรมาน
1: แล้ว
2: ปืนนี
1: ่ยาไม่มีรักษาโรคก็เยอะมากในสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลก็คือเรา อยู่โดยการเสี่ยงคือฉะนั้นโดยเหตุว่ามีความลำบากอย่างนี้จึงต่างคนต่างคิดว่าพรุ่งนี้วันนี้ถ้าไม่ตายพรุ่งนี้เขาคงจะตายแน่บางทีเปิดหน้าต่างดูนะครับผมเห็นมีคนประมาณ200 300คนเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวบางทีก็ผูกหน้าบางทีก็ผูกมือแล้วก็บางทีก็เสื้อผ้าไม่มีแล้วมีแต่ผ้าเข้ามาไปไหนก็คือเขาบอกว่าจะไปองค์กรใหม่ไปสหกรณ์ใหม่เพื่อจะไปดูว่าที่นู้นจะมีข้าวกินที่นู้นจะมีเสื้อผ้าใช้แต่จริงๆอ่ะการเดินทางของเขานั้นก็คือไปหาหลุมของตัวเองที่ตัวเองขุดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมา
2: อย่างตัวคุณสมุทรเองเนี่ยรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกยังไง
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากกว่าคนที่โหดร้ายในโลกมันโหดร้ายเหมือนนรกที่เคยอ่านตามหนังสือว่ามันโหดร้ายแต่มันหลายเท่าอ่ะคือเราไม่น่าจะเกิดขึ้นชนชาติเดียวกันฆ่าชนชาติเองไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็คือมันไม่ใช่แต่ครอบครัวผมที่ลำบากก็คือครอบครัวอื่นก็ต่างคนก็ต่างลำบากแล้วก็ลำบากมากลำบากจริงๆคิดไม่ออกจำตลอดชีวิต
0: ครับ
1: คือลำบากมาก
0: ครับคือบาดแผลจากสงครามยังอยู่ยังทำให้คนที่ผ่านยุคเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ยคงจะยังมีความทรงจำที่ไม่ดีแย่มากๆแต่คนยุคใหม่ที่เกิดมาชาวกัมพูชาที่เกิดมาไม่ได้ผ่านสงครามเขาร
2: ับรู้
0: เรียนรู้จาก
2: ความรู้สึก
0: หรือไม่เลยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในสองยุคที่ต่างกันอยู่ในประเทศเดียวกัน
1: เหตุการณ์นี้นะครับถ้าเอามาเล่าให้พวกเด็กๆน้อยอายุต่ำกว่าประมาณ25ลงไปนี้บางคนก็ได้รับการศึกษาสูงเขาก็ค่อนข้างจะรับรู้ในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าบางคนก็เขาคงไม่ได้รับรู้ในเรื่องนี้เลยเขาคิดว่าเหล่านี้เอาเรื่องไม่น่าเชื่อถือมาเล่าให้เขาฟัง
0: จะโหดขนาดนั้น
1: จะโหดขนาดนั้น
3: เราหดหูไปกับเขา
0: แย่ตรงที่พี่สมุทรบอกว่าเป็นคนชาติเดียวกันทำกันเองเนี่ย

0: อดบานจำเรียบซัวจอบเพลงจำเรียบซัว
1: ใช่โอเค
2: สวัสดีครับ
0: โมชัยบ้าง
1: บ้านนอปิดบางกอ
0: บางกอ
1: ท่านอยู่ที่ภูมิกันตรอหมู่บ้านกันตร
2: อ
1: ตำบลคุมสวายดังกรมแล้วก็กรุงเสียมเรียบนี้แล้วก็ส่วนเล็กๆน้องๆสาวนี้คือเป็นกลุ่มระบำอัปสราอยู่ในกลุ่มศิลปะเทพอัปสรอองโกเทพอัปสรอองโกก็คืออัปสราอองโกนั่นแหละนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: พัญญาเขาเป็นครูสอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้เรียนมาจากไหนพัญญาเขานะฮะในวิชาน
1: ี้เทเรียลูกเมียศึกษาระบำปีปีกระทรวงมหาดึกกับปีนา
0: ปีกระทรวง
1: นำจากกระทรวงมาครับ
0: สมัย79
1: อ๋อ79ครับตั้งแต่79ปี1979
2: ครับเรียนของเป็นของกระทรวง
1: เป็นของกระทรวงใช่ครับ
2: หมายถึงว่ากระทรวงเขามีการ
1: สอนให้ตั้งแต่เวลานั้นมา
3: ระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ไร้รำ
2: โดยทรงทางงดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการที่เราจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะเขาจะแต่งชุดเต็มยศมีประดับ
1: อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อที่นี้จะได้เห็นเต็มหมดเลย
3: เพราะว่าเราจะได้ภาพเนี่ยจะไปซ้อนอย่างที่เราคิดไว้ในรีบอร์ดว่าจะได้ซ้อนจากภาพสลักแล้วก็ซ้อนคนเข้าไป
2: ที่นี
3: ่ชีวิตชีวาออกมาน
4: ี่คือระเบียบคนไทยบนเชิง
1: นี่คือระเบียบทำท่าให้อ่อนน้อมนะครับโดยตอนแรกต้องนั่งแล้วก็ส่วนลำตัวนี่คือให้ตรงนะครับตรงนี้ผมขอเรียนให้ทราบด้วยว่าลำบำอัปสรานี้นะครับคือเป็นการเกิดขึ้นมาจากตรงที่เขมรให้เกียรติผู้หญิงก็คือผู้หญิงเปรียบเสมือนเป็นผ้าอยู่ในหีบนะครับเป็นผ้าอยู่ในหีบฉะนั้นการแต่งตัวของเขามันไม่เปิดเผยถ้าเดินก็เดินแบบช้าๆเงียบๆถ้ายิ้มก็ยิ้มแบบเท่านี้ไม่ต้องให้ออกฟันถ้ายิ้มออกฟันปริศเหมือนเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดีนะครับเดี๋ยวพีเอสกับคุณครูดูนะอัปส
2: รา
1: จะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยผู้หญิงเขมรที่ออกการท่าทำแบบช้าๆคือปริศเหมือนนาเลื่อยไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นท่าทางที่อ่อนช้อย
2: ค
1: ือทำอะไรเขมรไม่ชอบทำแบบกระชับกระเชงช้าๆแต่มีคุณภาพ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับฉะนั้นเรื่องนาคนี้นะครับคือเขมรมีความชื่อว่าผู้หญิงเป็นต้นกำเนิดของนาคนี่แหละคือมีชื่อว่านางนาคหรือเรียกเป็นภาษาสังเกตก็คือนางโสมาถ้าพูดถึงเรื่องนาคนาคนี้เราไม่ดูแต่ท่าทางของอัปสราเท่านั้นเราเสียงก็ด้วยเสียงก็มีด้วยเช่นคำว่าไงมวยเจลีเอ้ยคริสนาเปิดเมียมาได้เอ้ยนา
2: คต้องเอื้อนนี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: เหมือนกับการ
1: แล้วบางที
2: ่ไปของนาค
1: และส่วนตัวนาคนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นหัวนาคและส่วนนั้นก็เป็นหัวนาคผสมกันหางก็คือมาอยู่ข้างล่างนี่และส่วนเสียงนี่จะเป็นเสียงของนาคเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจึงการแต่งตัวของอัปสราเราดูไปแล้วนะครับนาคทั้งหมดเลย

0: จากที่ชมระบำอัปสราแล้วตามที่ผมอธิบายมาสนุกไหมครับ
1: ผมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณสมุทรอธิบายให้ฟังว่าเป็นลีลาของพญานาคหรือว่าความต่อเนื่องที่ค่อยๆไปครูเป็นไงบ้างครับ
2: ไม่เชิงสนุกครับแต่ที่ผมมองนะผมมองได้รู้สึกมันได้บรรยากาศของดนตรีสดซึ่งไม่ได้เปิดเทปให้เราฟังแล้วก็รำพอได้ยินเสียงคนร้องผมยิ่งอึ้งหนักเข้าไปอีกกับการที่ผมกำลังนั่งมองความงามของลีลาการรำเนี่ยมันสวยผมสวยผมนั่งนึกจินตนาการแล้วถ้าผมจะเขียนรูปอัปสราเนี่ยผมต้องเขียนลงแสงลีลาของท่ารำเนี่ยผมต้องเขียนให้มันสวยมากๆจะได้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้เรื่องเขียนตรงนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: เก็บความรู้สึกตรงนี้แต่รู้สึกบอกตรงนะอึ้งแล้วรู้สึกอิ่มด้วย
1: เด็กน้องเขาอายุเท่าไหร่ครับ
0: โดยเคลียร์นะ10 บาท
3: ค่ะตามใบค่ะตาม
0: บางคน18บางคน19ครับ
2: แล้วอย่างน้องๆเขาชอบที่จะมาเรียนเองหรือเขาถูกบังคับให้มาเรียน
0: โอ้โดนเจ้าเมาเรียนโดนไอ้
3: เรียน
0: โดนไอ้ตั้งใจเองชอบ
1: กว่าเขาจะได้เป็นตัวเองเนี่ยเขาต้องฝึกอยู่กี่ปีย
3: ังเรียนเจ็ดอัพชนาม
0: เกือบสิบปีมาแล้วคร
2: ับ ก็คือคนที่เก่งที่สุดอยู
0: ่
1: วันนี้อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่นะครับ
2: ขอบคุณ
1: มากขอบคุณทั้งที่ได้ทำหน้าที่ที่น่าชื่นใจครับเพราะว่าทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ช่วยกันสืบทอดสืบสานสิ่งดีงามของกัมพูชาต่อไป
0: ตัวสนิทเพียบระบำอัปสราให้เดินเมื่อแต่ก็คือเมียนสิกได้สบายจัดเมนเทนให้สมเรากำลังจัดจูนเมียนหนึ่งเมนท่าสมบรรทออตเตียดปีโปรนี่คือเชียประจำตะโกนเชียดขมายบ่อยเยอะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ

0: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
1: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

0: ดเนี่ยสะท้อนลงบนผืนน้ำจริงไหมก็เป็นมุมที่คนมาเยอะเหมือนกัน
1: ครับคือนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดท่าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือเราอาจจะพูดว่าสุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองสุริยะนี่คือเป็นตัวพระอาทิตย์ส่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทำให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคตไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุนะครับ

0: ูปเก้าดอกคนละเก้าดอก
1: ใช่ครับคนกัมพูชาทั่วประเทศตอนที่มาที่ปราสาทนครวัดนะครับเขาไม่ลืมจะมาขอพรจากองค์พระนารายณ์องค์นี
0: ้
1: นะครับเขารู้ว่าพระนารายณ์องค์นี้นะครับจะช่วยต่อชีวิตเขาถ้าเขามีเคราะห์มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าทีนี้อาจจะตัดเคราะห์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้คือให้กลับไปโชคลาภดีต่อไปนะครับ

ต่อไปนี้จะขอให้คุณครูกับคุณแอดนะครับไปดูระเบียงข้างนอกแล้วก็จะได้ชมอัปสราสวยสวยมากนะครับสวยสวยมากนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ

0: เราสังเกตดูร่างกายของอัปสรานะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังก็มีลวดลายอยู่ด้วยนะครับ
1: หินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหม
0: หินทรายทั้งหมดเลยนะครับ
1: หมดเลย
0: แต่จริงๆอยู่ข้างในนี่จะมีศิลาแรง
1: ครับ แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทราย
0: หินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลยนะครับ
1: ผมสังเกตดูอัปสราแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียว
0: ครับคือมีจำนวนการแต่งผมนะครับคือมีจำนวน54แบ
1: บ
0: นะครับจำนวน54นี่คือหมายถึงว่าเป็นการคัดเลือกมาจาก54จังหวัดและกรุงอยู่ในสมัยอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองที่สุด
1: เขาเลือกแบบไหนฮะ
0: เลือกแบบการประกวดนางงามเป็นพันหมื่นคนนะครับว่าจะได้มานะครับ
1: ครับงั้นก็คือความงามสวยงาม
0: สวยงามทั้งข้างนอกข้างนอกและข้างในด้วยแล้วก็สุขภาพแล้วก็สวยงามทางการกระทําดีมีคุณธรรมศีลธรรมนะครับอยู่สมด้วยนะครับนะฮะ
1: มาเป็นแบบในการแกะ
0: มาเป็นแบบนะฮะ

0: ฝั่งนี้มีอะไรครับคุณสมุทร
1: ตรงนี้นะครับมีอัปสราที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนปรารถนามาเห็นก็คืออัปสรายิ้มเห็นฝันกับคุณครูดูนะอัปสราจะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยถ้ายิ้มออกฟันปริศมันเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดี
0: ทุกองค์จะยิ้มแต่ไม่เห็นฟันยิ้มน้อย
1: น้อยไม่เห็นฟันเลย
0: ทำไมองค์นี้ถึงยิ้มเห็นฟัน
1: คือบางคนเขาเข้าใจว่าผู้หญิงที่ยิ้มเห็นฟันอยู่นี
0: ้
1: อาจจะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงไม่ดีคือไม่ในจำนวนนึงเกือบ 2,000 คนนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีคนหนึ่งสองคนที่อาจจะเผลอตัวแล้วก็ไม่ประหยัดอะไรต่างๆไม่สำรวมภาษาเขมรเขาเรียกคัดเละคัดเละก็คือเป็นอัปลักษณ์
2: อาจจะแก้เป็น

0: ต่อไปนี่จะขอให้คุณแอดกับคุณครูครับมองดูอาคารเล็กๆอยู่ตามซ้ายมือกับฝ่ามือของเรานะครับ
1: นี่คืออะไร
0: นี่คือเป็นห้องสมุดครับ
1: ห้องสมุด
0: ห้องสมุด
1: ถ้าเรียกเป็นภาษาเขมรต้องเรียกว่าอะไรฮะสองอาคาร
0: สองอาคารนี่เดี๋ยวเป็นภาษาเขมรก็คือบรรณาลัย
1: เรียกว่าห้องสมุดนี่เก็บสมุดหนังสือ
0: หรือ
1: ว่า
0: สมุดหนังสือ
1: คัมภีร์
0: เก็บคัมภีร์เก็บพระคัมภีร์ครับ
1: ครับแล้วในยุคนั้นพระคัมภีร์นี่เขียนใส่ในอะไรฮะ
0: ครับใบลานครับผมครับ
2: คัมภีร์
0: เตือนเชิญต่อครับ

0: ครับผมลูกนี้คือเป็นลูกของพระเจ้าโสริยวรมันที่2นะครับออกศึกเองครับหมายถึงว่าพระองค์คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะครับแล้วก็ส่วนกองทัพที่เดินทางไปกับพระองค์นี้นะครับคือเป็นกองทัพที่มาจากทุกหมู่เหล่าของประเทศกัมพูชาในอาณาจักรสมัยของพระองค์ที่พระองค์ปกครองประเทศตอนนั้นแล้วในท่าทางของกองทัพเราเห็นว่าจังหวะในการเดินทางคือมีระเบียบเรียบร้อยเท้าเท่ากันความสูงของทหารเท่ากันแต่อะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็คืออยากให้คุณครูกับคุณแอดสังเกตดูข้างบนศีรษะของเขา
1: ไม่เหมือนก
0: ัน ก็คือมีการใส่หมวกแบบคล้ายๆมงกุฎครับแต่อยู่ข้างบนนั้นคือมีบางทีอาจจะมีนกบางทีอาจจะมีกวางบางทีอาจจะมีนกหูบางทีอาจจะมีช้างงาช้างเป็นต้นพวกนี้นะครับแสดงว่ามาจากทุกหมู่เหล่าแล้วส่วนพระเจ้าโสริยวรมันที่2เองที่เราสังเกตเห็นว่าจะเป็นพระองค์ก็คือช้างนี้จะเป็นช้างหมายถึงว่าเป็นช้างที่ใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยพระเจ้าโสริยวรมันที่2นี่คือนอกจากสถาปัตยกรรมที่ดีเลิศแล้วพระองค์ก็เป็นแม่ทัพพระองค์ก็เป็นพ่อแห่งวัฒนธรรมของเขมรโบราณนะครับ
1: ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน
0: นะฮะสำหรับการสร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับเอาหินมาจากภูเขาพนมกุเลนซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ70กิโลเมตรโดยมีการแบ่งคณะเป็นหมู่เป็นเล่าเป็นหมู่บ้านก็คือหมายถึงว่าหมู่บ้านนี้ทรงหินจากหมู่บ้านนี้ไปถึงหมู่บ้านนี
1: ้
0: หมู่บ้านนี้ทรงหินมาถึงหมู่บ้านนี
1: ้
0: หมู่บ้านนี้ก็ไปเรื่อยๆบางที่ก็เอาตามน้ำมาบางที่ก็หลักตามช้างมาโดยใช้ช้างเป็นอุปกรณ์ในการลักหินนะครับเพื่อมาสร้างปราสาทนครวัดการสร้างปราสาทนี้นะครับอย่างน้อยก็คือใช้เวลาจำนวน30ปีหรือ32ปีแต่นครวัดนี่แม้แต่สร้างมานานแค่ไหนความสำเร็จก็ยังไม่มีเลยไม่ถึงว่าย
1: ังไม่จบ
0: ไม่สมบูรณ์ครับอาจจะมาสร้างต่อในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับ

0: ตรงนี้คือภาพแกะสลักที่งดงามประจำอยู่ที่ปราสาทนครวัดไม่ใช่เป็นภาพแกะใหม่นะครับก็คือเป็นของเก่าหมดเลยแต่ทำการซ่อมแซมนิดๆน้อยๆเป็นไปใช่ก็คือล้างทำความสะอาดอยู่นะครับแล้วนี่คือเป็นจุดในการกวนเกษียณสมุทรนะครับก็คือฝ่ายนู้นนะครับเป็นฝ่ายอสูรแล้วก็ฝ่ายนี้คือเป็นฝ่ายเทพกำลังกวนกระสินสมุทรนะครับเพื่อเอานำอมฤตนี้มากินให้ชีวิตอมตะนะครับแล้ว
1: องค์กลางนี่คือองค์นี้คือ
0: องค์กลางนี่คือเป็นองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุนั่นแหละครับแล้วผมจะขออนุญาตเล่าว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นยังไง
1: ค
0: ือตั้งแต่เดิมมานะครับเขาสังเกตเห็นว่ามีแต่คนชั่วกับคนดีหรือพูดย่อๆว่าก็คือมีแต่ยักษ์กับเทวดาเท่านั้นคนชั่วกับคนดีนี่ก็ฉุนกันว่าจะต้องทำยังไงให้มีชีวิตนี้อมตะได้เพราะว่าชีวิตของตัวเองนี่อยากอยู่โดยมีความสุขตลอดไปโดยไม่ต้องตายฉะนั้นก็คือมีการตกลงกันแล้วก็ไปขอพรจากพระศิวะก็บอกว่ายักษ์ได้ชีวิตอมตะนี้ต้องไปกวนกสินสมุทรในมหาสมุทรน้ำนมอยู่บนสวรรค์นู้นแล้วก็หลังจากที่ได้ทราบแล้วทุกคนก็พร้อมไปกวนกสินสมุทรแล้วตอนที่ไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำเป็นเชือกก็เอานาคตัวหนึ่งชื่อนาควาสกิทำเป็นเชือกสำหรับการกวนกสินสมุทรเรื่องการกวนกสินสมุทรนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากประจำในจักรวาลในโลกนี้ก็ว่าได
1: ้ทำไมฮะ
0: คือหมายถึงว่าในโลกนี้นะครับถ้าโลกมีชีวิตอยู่ก็ความดีกับความชั่วตามกันตลอด
1: ต้องอยู่คู่กันตลอด
0: แย่งกันตลอดเลยแย่งตลอดชีวิต
1: แล้วก็ความดีความชั่วก็จะพยายามดึงตัวเราไปทำดีและชั่วอยู่ที
0: ่เราบางทีก็ชั่วบางทีก็ดีไปดึงไปดึงมาก็คือบางคนก็อยากดีแต่ก็บางทีก็ชั่วบ้างบางคนก็อยากชั่วแต่ก็ความดีก็ดึงมาบ้าง
2: แล้วแต่แรงดึง
1: เราอยู่ตรงนี้พอดีเลย
0: แล้วนามอมฤตนั้นคืออะไรครับก็คือความดีใครทำความดีก็จะได้นามอมฤตกินก็คือนามดีก็คือการรักษาศีลการทำวิปภาวนาการถือศีล10ศีล5ก็คืออยู่ในคัมภีร์ในศาสนาฮินดูก็เขาแนะนำให้เราทำมีการนมัสการสวดมนต์ถึงเทวดาแล้วก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ดีๆนะครับก็จะได้ความดีตลอดไปตามตัวไปนะครับนี่คือนามอมฤตนะครับ
1: แล้วก็ในเรื่องนี้ฮะก็จะมีนางอัปสราปรากฏตัวออกมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏตัวออกมาเพื่ออะไร
0: นางอัปสรานี่จริงๆก็คือเป็นผู้ที่ออกมาเป็นผลมาจากการกวนกสินสมุทรเหมือนกันก็คือออกมาเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับหมายถึงว่าชัยชนะนี้เกือบจะมาแล้วหมายถึงว่านางอมฤตเกือบจะมาแล้วนางอัปสรานี่คือจะเป็นผู้นำโชคนำเสรีภาพมาให้พวกทั้งสองฝ่ายนะครับ

0: นี่แหละพระพักของอวโลกิตสวน
1: ครับ
0: คิดถึงเรื่องกวนกสินสมุทรใช่ไหม
1: ครับ
0: พวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ำอมฤตมากินทุกคนแล้ว
1: ครับ
0: คือไม่ถึงว่าได้งดงามโดยความดี
1: ครับทำไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่ากันว่าลี้ลับลึกลับไม่รู้ว่ายิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อย
0: ยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมายสี่อย่างก็คือเมตตากรุณา
1: ครับ
0: มุติตาและอุเบกขา
1: เป็นรอยยิ้มของพรหมวิหาร4อย่างเงี้ย
0: ถูกต้องครับ
1: เมตตากรุณาม
0: ุติตานี่แหละคือหน้าที่โลกน่าจะมีอยู
1: ่
0: โลกน่าจะรับมือในการทำความดีทั้ง4อย่างนี
1: ้
0: แล้วหน้าแต่ละหน้านี่ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นำทุกจังหวัดผู้นำทั้งหมดก็คือมี5หมายถึงว่าทีนี้คือมี54ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นำแต่ละจังหวัดก็คุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมองกันโดยความดีโดยความรักโดยความชอบเสียดายมากคุณครูครับเสียดายอะไรครับ
1: ทำไมฮะ
0: จริงๆแต่ก่อนในสมัยของพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นนครอโลกิเตศูนย์เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ต่อมาเนี่ยนะครับสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับจบสิ้นลงไปต่อมาพระเจ้าชัยมันที่8ก็ขึ้นสวยราชมา
1: ครับ
0: ฉะนั้นนี่นะครับตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับไม่ใช่อโลกิเตศูนย์อีกแล้วถูกแกะมาตรงที่หน้าผากนี้ให้มีตาอีกตาหนึ่งก็คือตาที่3ถ้ามีตาที่3แบบนี้แล้วนะครับคือเป็นใครนั่นก็คือตาของพระศิวะแสดงว่าปราสาทนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาจากพระพุทธศาสนาสถานมาเป็นของฮินดู
1: ในสมัยพระเจ้าวรมันที่8นี่
0: ใช่

0: ไป
1: ศตวรรษที่13
2: นี่หมายถึงว่าทุกใบหน้า
1: ทุกหน้าทุกใบหน้ามีตาที่3ตลอดเลยนี่คอยสังเกตดูนะครับ
2: เป็นการแกะเพิ่มเหรอฮะ
1: แกะเพิ่มในศตวรรษที่13ฉะนั้นหมายถึงว่าสถานที่ตรงนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นของฮินดูไปทั้งหมดหน้านี่ก็เป็นของฮินดูไปหมด
2: แล้วปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ชาวกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนมากส่วนใหญ่
1: ป
2: ั
1: จจุบันนี้คือประชาชนกัมพูชานับถือศาสนาพระพุทธศาสนาครับโดยมีประชาชนประมาณ 95% ที่เคารพศาสนานิกายฮินยานนะครับ

0: แรกเนี่ยหนักใจเหมือนกันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้จะไปยังไงจะไปหาได้จากที่ไหนนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนชาวกัมพูชาที่มาช่วยเหลือให้ทั้งข้อมูลแล้วก็พาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะได้ข้อมูลนั้นเป็นน้ำใจที่เราได้รับก็เหมือนกับที่เราพยายามไขความลับของรอยยิ้มอันนี้ที่บอกว่าเต็มคืออะไรกันแน่สุดท้ายรู้ว่าคือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เวลาที่เรามาดินแดนแห่งนี
1: ้หลายอย่างที่เรากลับมาเข้าใจในภารกิจ3-4 วันเนี้ยรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมเล็กๆมุมน่ารักมุมมิตรไมตรีมุมที่เขาเป็นมิตรไมตรีจริงๆกับเราก็รู้สึกว่าประทับใจครับรู้สึกว่าม ีความสุขครับ
0: โอ้โหสวยมากเลยครับครู
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้โหเป็นไงฮะ
2: มหัศจรรย์มากครับ
0: ไหนขอดู
1: เชิญครับ
0: ใกล้ๆนะโอ้นี่ดูแสงชัดๆโอ้จากสคริปต์แผ่นเดียวนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรารู้น้อยมากแล้วมาเจอเพื่อนคนนี้กลายเป็นเราได้หลายๆอย่างนะครับ
1: มันมากกว่าที่เรามาเที่ยวผ่านๆไปเฉยๆแล้วก็ได้เห็นได้รู้ได้สัมผัส
0: ครับ
1: จริง
0: ๆก็สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เพื่อนของเราคุณสมุทรได้ช่วยเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนคนไทยรู้จักเพื่อนชาวกัมพูชามากขึ้นต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ของเรามากๆนะครับขอบคุณคุณสมุทรนะครับที่ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนเราในการเดินทาง
2: ตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็เป็นเพื่อนกันนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ชีวิตครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายอนและรอยยิ้มบายอนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนด์ไดแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอก

ไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
5: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
6: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
5: คุณพ่อ
6: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
7: ดีค่ะ
6: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
5: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ

0: ชน์ครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
3: อาวุธ
0: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
4: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
0: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
3: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
4: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
5: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: มทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:05 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
3: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
4: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
3: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
4: เดินครับ
2: หัวเราะครับ
3: แล้วบัวแดงล่ะคะ
5: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
3: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขีดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
6: ทำอะไรคะครู
3: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขีดให้ไหว้มีขีดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
2: มีขีดหัวเราะดัง
5: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
4: อยู่ดีเป่ายาง
3: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม 3. กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
5: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
3: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรา

0: ต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
1: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยให้คำกริยามีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: ินิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5 ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้สีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูด

0: ึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: โอ้โหจังจังเลยมากครับลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกัน ไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
7: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
8: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
8: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
4: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
8: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่

0: เลยขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน

10ยกกำลัง -2 กิโลสัญลักษณ์ k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่แบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรง

0: ความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทะแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: นี่ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567นี่ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยัง

0: สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทําให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบมีกําลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบเนี้ยก็คือว่ากําลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนําแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับ การกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหา

ค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด b ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง c d และ f ซึ่งจุด f นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ a จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับ
จากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าT เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UX T ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า

ศูนย์รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: สอนที่นี่มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่นี่ปีนึงอะค่ะปีนึงพอดี
0: ปีนึงพอดี
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
1: ก่อนหน้านี้อยู่ที่ปัตตานีค่ะอำเภอกระโพเมื่อปี42ถึงปี47ปี47พี่ก็ย้ายมาอยู่ที่เตาปูนที่บันดังสตาร์เหมือนกันมาเป็นครูผู้สอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลงเป็นรองผอโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านซีย่ออำเภอยะหาได้7เดือนก็มารับตำแหน่งที่นี่เมื่อกันยาปีที่แล้วถ้าการเดินทางที่นี่ถามว่าลำบากไหมลำบากตอบโดยที่ไม่คิดเลยนะคะว่าลำบากแต่ในความลำบากนั้นก็เราอบอุ่นด้วยการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะชุดรปภ.ครูคือถ้าหน้าฝนก็ลำบากหน่อยทีนี้การเข้าออกนี่ลำบากตรงที่ว่าต้องเข้าออกเป็นเวลาช่วงที่รปภ.มีภาระอื่นใดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออก
2: สำหรับในโรงเรียนนี่ก็การเดินทางของครูก็เหมือนกับปัจจุบันนั่นแหละคือจะมีเจ้าหน้าที่รับส่งแต่ก็จะเป็นตำรวจที่อยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตำรวจพลร่มนี่แหละก็มาอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อตำรวจพลร่มนี่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคือลักษณะที่ว่าเข้าถึงแล้วเขาเข้าใจประชาชนแล้วเขานำความรู้ต่างๆมาเข้าพัฒนาให้ชาวบ้านได้เกิดการตื่นตัวรู้จักรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งในชนทำนองนั้นเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะลักษณะจะอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่พอตอนนี้เขาจะมารวมกันชาวบ้านจะรวมกันแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองก็จะมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้น
1: ที่เป็นการเดินทางมาทำงานจริงๆเนี่ย มากับคณะครูมารถเหมาด้วยกันนะคะมีความรู้สึกว่านั่งรถมาเนี่ยเห็นชุดรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ส่งกันเป็นทอดตั้งหน้าตั้งหลัง 7-8 คันนะคะนี่แล้วเขาก็คือจะดูแลจะประกบไม่ห่างเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีค่าถึงขนาดนี้เชียวหรอมันมีค่ามากเราน่าจะมาถึงโรงเรียนเราน่าจะทำอะไรได้เต็มที่ถึงแม้จะเรามาสายมาช้าเพราะเรามาเร็วไม่ได้ด้วยหลักตรงนี้อาจจะออกเร็วไปนิดนึงแต่ถามว่าพยายามบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคณะครูบอกว่ามาถึงแล้วก็ให้เต็มที
2: ่ครูคือผู้ให้ครูผู้ให้แล้วก็ให้ในที่นี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนสิทธิ์ก็เหมือนลูกเหมือนหลานสำหรับภาคใต้นี้ก็เหมือนบ้านเราให้ความรู้กับลูกหลานเราก็หวังให้ลูกเราได้ดีในอนาคตมีอะไรเราก็เติมให้ในสิ่งที่เราหวังก็คิดว่าอย่าไปคิดถึงหน้าที่การงานอื่นแค่ว่าให้ด้วยความรักนะครับเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานนะ
1: รู้สึกว่าพี่ได้มาสัมผัสแต่ก่อนตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆพี่มีความรู้สึกว่าพี่เรียนรู้แค่ในแผนที่เท่านั้นเองว่ามันมีจังหวัดนี้อยู่ด้วยจริงๆนะฮะเรียนรู้แค่ในแผนที่ว่ามีจังหวัดยะลาปัตตานีแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงพี่รู้แค่ถึงว่าพี่เป็นคนพัทลุงนะคะไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนี้เสร็จพอมาอยู่ตรงนี้พี่มีความรู้สึกว่าน่าอยู่นะคะทั้งที่พี่อยู่มาปัตตานีแล้วก็อยู่ที่นี่น่าอยู่วิถีชีวิตเขาน่าอยู่มากและยะลายิ่งยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่พูดถึงถ้าไม่มี

0: การอย่างนี้คือพูดได้เลยว่าร่มรื่นมาตรฐานอบอุ่นและปลอดภัยวิถีชีวิตของคนพื้นที่ที่เราเจอจริงๆแล้วเขาเป็นคนเอื้ออารีนะแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้ว่ามันด้วยอะไรมันทำให้เราเกิดการระแวงกันคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยู่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำให้เรารู้สึกเกิดว่ามันเลวร้ายอ่ะ
1: ที่นี่เขาเข้มแข็งนะเขาสังเกตดูชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมเขารวมตัวกันดีรู้สึกว่าเขาจะช่วยกันดูแลหมู่บ้านตัวเอง

0: มีความสุขอ่ะบางวันถ้าพี่ไม่เอารถกับเข้ามาเนี่ยจะนั่งมาด้วยกันกับเด็กนักเรียนถูกไหมคะนั่งมาด้วยกันอ้าวเด็กก็ขึ้นแล้วก็นั่งตักกันมาบ้างอะไรบ้างมันแฝงไปด้วยความรู้สึกดีอบอุ่นนะคะเห็นนักเรียนยืนคอยอยู่นักเรียนบ้านนี้อ้าววันนี้ทำไมไม่มาทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ครบปกติจะขึ้นอยู่5คนทำไมวันนี้ไอ้ตัวเล็กมันหายไปไหนคือจะคุยฝากไปอย่างเงี้ยมันเป็นการดูแลกันคือเป็นการดูแลกันเราก็มีความสุขที่ว่าคือภาวะรับรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถูกไหมคะว่าอ่ะจะขึ้นรถตอนเย็นเดี๋ยวรถจากนิคม10มานัดเวลากันว่ามาถึงนิคม11กี่โมงใช่ไหมคะเวลาเท่าไหร่เด็กก็ไปคอยครูก็ไปคอยถ้าเด็กนั่นก็ครูนั่งแล้วให้เด็กนั่งในตักไปอย่างเงี้ยหยอกกันไปล้อกันไป
1: คุณครูใจดีไหม
2: ด
1: ี
2: ค่ะ
1: อ๋อแล้วหนูชอบมาโรงเรียนไหม
2: ชอบ
1: เหรอชอบเรียนวิชาอะไร
2: ภาษาไทยค่ะ
1: ชอบเรียนภาษาไทย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เหรอทีนี้หนูก็พูดได้2ภาษาถูกต้องไหมคะถึงพูดภาษาไทยมาลายูได้และไทยได้ถูกต้องไหมคะ
2: หนูมีความสุขที่คุณครูใจดีทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: ทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
2: จะมาเรียน
3: อะไรเป็นกำลังใจสำคัญเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูยังคงทำหน้าที่ครูอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกลางหุบเขาแห่ง
0: ก็ชุมชนนะชุมชนสิ่งแวดล้อมสภาพบริบทโรงเรียนถามว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โตมากมายไหมไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกคนเรามันต้องหาความพอดีให้กับตัวเองโรงเรียนเล็กใช่ว่าจะมันไม่มีดีอะไรเลยที่อื่นไม่ทราบนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาสัมผัสโรงเรียนนี้นะเขามีดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเพราะพี่นะมันจะเกิดด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเกิดดีนะวันนี้พี่ว่าพี่เป็นเสี้ยวนึงเท่านั้นเองนะคะคนนี้คือเสี้ยวนึงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือพี่ว่าชุมชนก็โอเคอยู่แม้จะเป็น2แต่ก็ไม่ถึงกับว่าตึงเครียดอะไรนักเรียนมันอยู่ที่เราเสริมมันอยู่ที่เราสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองใช่มั้ยคะนักเรียนอ่ะเขาก็มาอยู่แล้วครูก็มีความตั้งใจสิ่งนี้พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามาโรงเรียนแล้วครูมีความสุข

0: การเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นก็คือ1เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว
1: สำหรับไอ้การเรียนเสริมที่เราได้กระทำกันคือเป็นลักษณะของการเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาไทยของเราเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นปลูกจิตสำนึกตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างไรเริ่มจากพยัญชนะหรือตัวอักษรสระวรรณยุกต์แล้วก็ค่อยๆมาบวกกันอย่างเช่นพยัญชนะมาบวกสระมาเป็นคำพูดแต่ละคำอย่างเช่นพ่อมีอะไรบ้างคำว่าพ่อเขียนยังไงคำว่าแม่เขียนยังไงคำว่ากินเขียนยังไงเริ่มเรียนรู้จากเล็กๆน้อยๆเข้าไปก่อนซึมซับแล้วก็เรียนเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพื่อต้องการให้สื่อกับเราไปด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความรู้เนี้ยกับเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบ้างอย่างเช่นคำว่ากินมาแกเราก็มาใช้เราได้มาแก อย่างเนี้ยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นคำว่าตอนเช้าปากีอะไรเงี้ยเนี่ยก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ผูกพันกับเด็กๆ
0: พ่อเป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอไปหาจานเนาะว่าฉันหรืออโมใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไปสลากก็คือสลากโมไหมโมก็คือตัวสะกด
3: ปกติเรียกคุณครูว่าอะไรอะเรียกว่าปอจีใช่ป่ะปอจีสอนเป็นไงบ้างคะ
4: สนุก
3: สนุกดีใช่ป่ะแล้วชอบวิชาอะไรที่ปอจีสอนมากที่สุด
4: ภาษาไทย
3: นี่ชอบภาษาไทยหนูชอบภาษาวิชาอะไร
4: คณ
3: ิตศาสตร
1: ์ผมไม่คาดหวังอะไรมากจากเด็กในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าในพื้นที่เนี้ยเขามีภาษาของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราเพียงต้องการให้สื่อในการทำความเข้าใจระหว่างเรากับเด็กและให้เด็กไปสู่ชาวบ้านซึ่งอยู่เนี่ยได้เข้าใจกันก็ถือว่าดีแล้ววัตถุประสงค์ตัวนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกผมที่เข้ามาอยู่คือได้รับความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน

0: ได้หลายอย่างหนึ่งได้ความใกล้ชิดกับชาวบ้านได้ใกล้ชิดได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆของเขาที่ได้อยู่ในจุดนี้มีจุดที่พวกเราคิดว่ามันเป็นจุดที่มีเหตุการณ์แล้วก็เขาอยู่แบบไหนได้ความแล้วเขาคิดอย่างไรเขาถ่ายทอดออกมาแบบไหนกับความรู้สึกของเขาเขามองภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
1: ถ้ารู้สึกกลัวมันก็กลัวแหละครับคือเพิ่มความกลัวนั่นก็กลัวทุกคนผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ากลัวมากหรือน้อยก็ต้องอยู่แต่อยู่ที่สถานการณ
2: ์ระหว่างเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยยังคิดไหมคะว่าเราจะไปถึงไหมมีความคิดแวบๆไหม
3: บ่อยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เรามาระหว่างที่เขาไม่ได้รปภ.ตรงนั้นอ่ะจะเป็นภาวะกังวลเพราะว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันเงียบบางที่ช่วงเวลา 2-3 ระยะทาง 2-3 กิโลเนี่ยไม่มีรถสวนเลยหรือถ้าหากว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังสักคันแบบใช้ระยะเวลายาวเนี่ยเราก็กลัวแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามหลัง1คันใน1คันนั้นมีคนนั่งมา2คนแล้วลักษณะการนั่งคือวัยรุ่นเงี้ยกลัวบอกตรงว่ากลัว
0: เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับครูที่เข้ามาทำหน้าที่ณจุดนี้แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลครูมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องมันไอ้มาตรการนี้มันมีมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วพี่ว่ามันต้องช่วยกันทุกฝ่ายใช่ไหมเจ้าของพื้นที่ให้ความสำคัญกับครูขนาดไหนเจ้าของพื้นที่ก็คือประชาชนให้การดูแลครูบ้างไหมเข้าใจความสำคัญของครูหรือเปล่าถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยถ้าอยากจะให้หมดไปเนาะพี่ว่าขึ้นอยู่กับความสำคัญของที่พี่บอกว่าประชาชนให้ความสำคัญกับครูขนาดไหน
3: ถ้าเราเป็นผู้บริหารกลัวซะแล้วแล้วครูจะอยู่อย่างไรงั้นเราความกลัวของเราก็ต้องแสดงออกไม่ได้ยังไงก็ต้องเก็บไว้แต่เราไม่ประมาทเท่านั้นเองเรามีพระเรามากับพระอยู่ในใจ

0: ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเพื่อนเราแล้วเกิดแบบโหดร้ายมากไม่ใช่ธรรมดา
1: ย้อนไปวันที่ครูแก้มถูกยิงครูประพินสอนอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
0: สอนค่ะ
1: ค
0: ือเพิ่งมารับงานใหม่ได้3เดือนค่ะแล้วก็เพื่อนก็โดนค่ะ
1: ค่ะคือเป็นเพื่อนของครูแก้ม
0: ค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กันมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเราเรียนต่อชดมาด้วยกันแล้วก็เขาเปิดสอบพุทธายาสแล้วก็สอบมาด้วยกันแล้วก็มันได้รุ่นเดียวกันแล้วก็ทำงานก็เป็นคู่บัดดี้กันมาตลอดตั้งแต่เริ่มฝึกก็คือเป็นคู่บัดดี้กันมาก็คุยกันตลอดถ้าเจอกันคุยว่าน้องเด็กของแก้มนะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะน้องอยากให้เป็นแบบนี้นะก็คุยตลอดค่ะอยากให้ดีขึ้นอยากให้มีความรู้เหมือนเท่าเด็กในเมืองเขา
2: เป็นพี่สาวที่น่ารักมากเพราะตอนนั้นยังพี่ประพินยังไม่ได้มาเริ่มงานครับก็มีพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เป็นก็พี่ก็ดูแลอาหารการกินครับเนี่ยครับในครัวอะไรพี่ก็จัดการหมดทุกอย่างวันจันทร์ก็ซื้อเข้ามาครับก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จัดการตรงนอกนั้นก็ผู้ชายล้วนเลยครับ
3: เป็นเพื่อนครูด้วยกันจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ในสายครูทายาทคือช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือเราจะสนุกสนานกันอยู่ตลอดเวลานะครับพี่แก้มเขาก็จะเป็นคนที่จะไปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะนำของมาให้ไอ้เด็กกินครับ
1: มาถึงก็จะเป็นนางฟ้าของเด็กๆว่างั้นเถอะ
3: ครับ

0: รู้สึกหดหู่พี่เขาเป็นนางฟ้าของนักเรียนมาโดยตลอดแต่ว่ามาโดนกระทำโดนเหตุการณ์3จังหวัดตรงนี้คือไม่คาดฝันที่มันจะเกิดกับคนข้างๆเราครับ
1: มาเร็ว
2: ยังจำติดตาไม่ลืมแล้วก็ตามไปดูยกศพแกไปโรงพยาบาลครับกับพี่ประพินก็แยกกันวันนั้นเป็นจำได้ว่าเป็นวันแข่งขันกีฬาสีประจำปีครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ต้องทดสอบกำลังกายที่กองกำกับครับพี่ก็ขอญาติออกไปก่อนก็แยกกันประมาณ5โมงเย็นก็พี่ก็ออกไปครับสักพักหนึ่งกำนันก็เข้ามาบอกว่าครูแก้มถูกยิงตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนรุนแรงขนาดนั้นนึกว่ายังไม่เสียแต่ไปเห็นสภาพเขาสุดเขาสุด

0: ไม่น่าที่จะทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถึงขนาดนั้นผู้หญิงตัวคนเดียวยิงนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ว่านี่เขาทำโหดมากพอเห็นสภาพศพพวกพลิกศพกลับมาเห็นสภาพนอนไม่หลับนานเป็นเดือนติดตาพอเห็นสภาพพี่เขาคือคนเคยหยอกล้อด้วยกันพูดเล่นกันนะครับเนี่ยครับก็จากกันไม่กี่นาทีนะครับก็มาสูญเสียพี่เขาไปก็ทำใจยากเหมือนกัน
1: ปกติครับทุกวันครับ
2: ชินแล้ว
3: ตอนนี้ก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจตะเวนชายแดนในความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะทางตำรวจและทหารเนี่ยครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องดูแลให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสเพราะครูก็ไม่ได้ติดอาวุธไม่ติดอะไรทั้งสิ้นติดแต่มีปากกาสอนหนังสือขึ้นดินสอช็อกสอนหนังสือกับนักเรียนเท่านั้นเองนะครับงั้นครูนี้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะว้าเหวนะครับแล้วก็การเข้าออก

ต่างนะครับเพราะว่าแนวร่วมหรือมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสูญเสียหรือก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวนะเราก็พยายามสอดส่องแล้วเช็คข้อมูลทางด้านการข่าวเราก็ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะของคนไทยพุทธเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานมวลชนกับคนไทยมุสลิมนะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันตรงนี้นะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลทั้งไทยพุทธมุสลิมนะให้มีความเป็นธรรมด้วยกัน

0: คยถามยศกับถามผู้ปกครองบางทีว่าผู้ปกครองพอดีผมทำโครงการเกี่ยวกับแม่บ้านนะครับเพราะว่าทำจะสนมกันก็ถามว่าครูที่มาทำหน้าที่สอนน่ะนะครับไม่ได้ไปทำอะไรเดือดความเดือดร้อนให้กับเขาแต่ทำไมเขาต้องทำกับครูอย่างนี้ชาวบ้านก็เห็นใจนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจครูนะครับให้กำลังใจครูอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นะมันบังคับนะครับคนส่วนน้อยสามารถที่จะคุมส่วนใหญ่ได้นะครับก็ชาวบ้านก็เกิดความกลัวก็ทำงานครับผมความกลัวคือจิตใจโหดูครับโหดูมากแล้วก็แต่ก็ด้วยหน้าที่เราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปคนที่ไปแล้วก็ถือว่าไปสบายแล้วครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปคือเราเห็นสภาพเด็กนะสภาพของเด็กนะความยากลำบากของเด็กนะบางคนนะครับมาข้าวเช้าครูปวดท้องไม่ได้กินข้าวนะเราก็ต้องดูแลเด็กเด็กเป็นที่ตั้งเด็กเป็นที่ตั้ง
1: ต้องการให้ต้องการดูแล
0: ครับ
1: ห่วง
0: ไม่ทิ้งไม่หนี
2: ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่หน้าที่มันก็ต้องทำมันก็ทิ้งไม่ได้ทุกครั้งนี่คือใจหายก็คือกำลังใจหมดไหมหมดแต่ว่าเราต้องยืนให้ได้เพื่อเด็กนักเรียนของเราทุกคนจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องสร้างกันใหม่ถามว่าหนีไหมไม่หนีก็คือสู้ต่อไปไม่หนีเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนของหมู่บ้านเห็นเด็กแล้วคือสงสารคือเราจะทิ้งเด็กไม่ได้เราจะต้องเดินต่อไป
1: จนว
2: ิน
1: าทีส
2: ุ
1: ดท้ายจนลมหายใจส
2: ุ
1: ดท้าย
2: ค่ะคือที่ตั้งไปเลยว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายคือจะไม่ทิ้งต่อชะดอตรงนี้เพราะก็ความผูกพัน1ความผูกพัน2ตอบแทนบุญคุณที่สมเด็จท่านให้มาจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะไม่ทิ้งงานตรงนี้

0: ชีวิตของเราทั้งหมด11โรงก็80กว่านายคือมีกำลังใจดีและก็พร้อมที่จะทำงานถึงแม้ว่าขาดแคลนหลายเรื่องอย่างบุคลากรครูก็น้อยคืออย่างบุคลากรของครูเราตอนนี้นะคือแต่ถ้าคิดแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าครูเราเนี่ยต่อโรงเนี่ยโดยถัวเฉลี่ยประมาณ 7-8 คนแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ10คนขึ้นไปครับ
1: ถึงจะลงตัวกว่านี้
0: จะลงตัวกว่านี้และก็หลายๆโครงการหลายๆงานก็จะสะดวกขึ้นครับ

0: ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่อยากจะให้ลูกศิษย์เก่าๆผู้ทายาทเนี่ยมาช่วยดูแลพื้นที่ของเขาในเมื่อเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคืออยากจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลโรงเรียนของเขาและก็พื้นที่ของเขาเองครับ
1: อย่างครูแก้มเองก็เป็นครูทายาท
0: ครูทายาทครับ
1: เรียนจากตอน
0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สังวานวิทย์4ที่วังไสเบตงครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นครู
0: อยู่ที่นี่ครับ
1: นี่คือหนึ่งตัวอย่าง
0: ครับยังหนึ่งตัวอย่างที่ครูเราและก็ปฏิบัติและก็เคยเป็นลูกศิษย์เราและก็มาเป็นครูของเราและก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นครูแล้วก็เขาก็รู้สึกในหน้าที่ของเขาว่าต้องทำอะไรคือทั้งงานที่ต้องไปหางานมวลชนงานโรงเรียนและก็ต้องหลายๆเรื่องที่ต้องปฏิบัติครับ

ครูเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออยากมีกำลังใจเนี่ยน้อยลงในทางลบแต่ทางบวกคือครูเราเนี่ยมีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าครูก็แค่ครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ยอมเสียสละชีวิตที่จะให้ครูเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปและก็มีกำลังที่จะสู้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกอยู่คือเราในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจในเมื่อเราเกิดในแผ่นดินนี้แล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณครับ

ยังศรัทธาแล้วก็ยังรักอาชีพนี้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพที่ทำเงินรายได้มากมายมหาศาลแต่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขอยู่กับเด็กๆได้

แต่ก่อนนี้ผมเป็นครูสอนในโรงเรียนพอเนาะพอกระทรวงสาธารณสุขเขาเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนเห็นเป็นโอกาสว่าเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยน่าจะช่วยตรงนี้ให้กับเด็กๆผมคิดว่ามันผมมีความสุขนะถ้าอยู่กับเด็กๆ

0: เรียนค่อนข้างจะชุมชนเขาจะดูแลอย่างโรงเรียนที่ใกล้ที่ไกลที่สุดตอนนี้ของอำเภอกระบังคือคลองน้ำใสเนี่ยลึกจากที่นี่ไปประมาณ20กว่ากิโลนะชุมชนเขาดูแลนะแต่ก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์ไหมก็เหมือนกับตรงนี้โรงเรียนถูกเผาไป2ครั้งไอ้ครั้งหนึ่งนะครับถูกเผาไปแล้วไม่ได้สร้างใหม่
1: ตอนที่โรงเรียนที่พี่ถูกเผาอยู่ในเหตุการณ์นะ
2: ก็อยู่ค่ะเขาประมาณตอนกลางคืนวางเพลิง
1: แล้วตอนกลางคืนวางเพลิงเสร็จลุกขึ้นหนูมาตรงโรงเรียนไหม
2: ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนพอหนูเห็นแบบไฟขึ้นมาแบบนี้ค่ะหนูก็เลยออกมา
1: ออกมาดูตอนกลางคืนด้วยแล้วพอออกมาดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ร
1: ู
2: ้สึกเสียใจมาก
1: ร้องไห้ไหม
3: ร้องก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
0: บ้านเตาปูนบันดังสตา
3: ในพื้นที่บันดังสตา
0: ในพื้นที่บันดังสตาเลยอ
3: ันนั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน
0: อยู่ที่นั่นเนี่ยในหมู่ที่3ของเมืองดาบันดังสตาตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงในเส้นถนนสาย410
3: นะอ
0: ยู่ติดเส้น410นะครับมีความเสี่ยงสูงแล้วน้องเขยผมก็โดนสถานการณ์
3: น้องเขยนี่เป็นครู
0: เขาเป็นทหาร
4: ตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น6สิงหา47มันก็ระยะเวลามันก็ช่วยได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังแล้วก็คือนี่อย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บคาที่เลยตอนนั้นพี่อยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอกระโพนะแฟนพี่ก็อยู่อำเภอรามันสำนักงานของกรมทหารพลานซีนหนึ่งอะค่ะก็ไปทำงานตอนเช้า 7:15 เกิดเหตุก็อยากถามความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงอะนะสำหรับคนที่สูญเสียกับเรื่อง
0: เกี่ยวกับความตายไหมผมว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆครับมันจะเลยขีดนั้นไปตอนนี้ไม่คิดละขอเพียงว่าขอให้ผมมาถึงโรงเรียนนะผมมาถึงโรงเรียนผมเส้นทางที่ผมเดินทางผมก็เดินประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับ

0: เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับก็ห่างจากโรงเรียน20กิโล
1: บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อนเขาก็อยู่หลายๆคนเราก็บางทีก็นึกวันนี้มีเหตุการณ์ยิงพลุวันนี้ก็ไม่สบายใจแต่ว่าทำงานก็นึกถึงตลอดพี่ว่าขอให้เขาต้องระมัดระวังตัวสักนิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไปไหนคนเดียวอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
2: เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงตลอดเลยให้ระมัดระวังว่าเวลาไอ้นั้นให้ดูแลให้ดีอย่าเที่ยวกลัวตำคังต่างเดินจะมาล่ะให้สลับทางอะไรพะเนี่ยนะเป็นห่วงก็เคยเล้งก็ขอเรื่อยป่ะแต่มันนี่ก็ล่าออกซะแล้วเอ้ยลบมาอยู่บ้านเผื่อมันจะลำบากเลยเป็นห่วงนั้นเขาว่าเขาไม่เผื่อไม่มีปัญหาให้เขาระวังตลอดภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยกับร้านว่าสมแหละแต่ว่าเขาทำมาได้ดีมากเลย

0: ำลังใจจากครอบครัวนี่สำค
1: ั
0: ญ
1: นอกจากครอบครัวแล้วส่วนอื่นก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครอบครัวอันดับแรกกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานจากชุมชนจากผู้บัญชาแล้วก็จากหน่วยงานสูงๆขึ้นไปมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เขาส่งกำลังบำรุงเขาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆถ้าให้เป็นไปได้ให้เขาได้ใช้ประโย

0: ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จะดีที่สุดอย่างสมมุตินายกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะอยู่ในพื้นที่อยู่ไหนก็แล้วแต่ที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่แต่นายกอาสาที่จะอยู่ต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กตรงนั้นสมมุติบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไปถามว่าใครจะอาสาเข้ามาและตรงนั้นน่ะนักเรียนตรงนั้นน่ะชุมชนตรงนั้นเยาวชนที่นั่นใครจะดูแลใครจะให้โอกาสเขาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใหม่ๆที่ให้สวัสดิการให้กันแล้วแต่ไม่เกิน7 วันแล้วครับทุกอย่างเหมือนขึ้นกระทบฝั่งมันก็หายไปเลยผมขอยกตัวอย่างท่านจ่าเพียรรู้จักใช่ไหมตอนนี้เป็นไงมั้งใครพูดถึงไหมถ้าสมมุติว่าจ่าเพียรยังอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมถามว่าความรู้ที่จ่าเพียรมีอยู่ประสบการณ์ที่จ่าเพียรมีอยู่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมคนที่มาอยู่แทนจ่าเพียรพี่ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมควรจะทำยังไงควรจะเข้าไปหาใครคุยกับใครดีผมเจอปัญหาอย่างเงี้ยพี่พอจะแนะนำผมได้ปะเช่นกันครูที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู
1: ้
0: ถ้าเขาเหล่านี้ยังอยู่เอาเข้ามาใช้ไม่ใช่ใช้กำลังเขาขอความรู้ขอความคิดขอความคำแนะนำที่มันเป็นประโยชน
1: ์
0: เอามาใช้ประโยชน์ได้มูลค่าของมันมหาศาลใครจะมองว่าไม่มีค่าก็ได้แต่ผมมองว่าประสบการณ์ความรู้ของคนนั้นมันประมาณค่าไม่ได้

0: สถานการณ์จากปี29มาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผมว่ามันก็ก้าวหน้าขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันถึงจุดพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมยังห่างไกลนะครับหนึ่งเรื่องของภาษานะภาษาซึ่งผู้เรียนที่นี่รวมถึงผู้ปกครองรวมถึงชุมชนยังใช้ภาษาถิ่นเพราะนั้นการเข้าใจภาษาไทย อย่างลึกซึ้งมันก็เลยไม่เกิดขึ้น
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรในชีวิตฮะอยากเป
2: ็นครูวิชาศิลปะเพราะผลทำรูปได้สนุกดี
0: เขาจะพูดอย่างนี้อย่างถ้าว่าไม่อยากเรียนเขาก็จะบอกว่าไม่เอาเรียนอย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าครูชั่วโมงนี้ไม่เอาเรียนหรือพูดชั่วโมงนี้ไม่อยากจะเรียนคือเขาจะเรียงตามภาษาของเขาไงถ้าจะพัฒนาการศึกษาที่นี่จะต้องเอาคนที่มีความคิดในลักษณะของจิตสาธารณะจริงๆครับจิตสาธารณะพร้อมที่จะเสียสละบางเวลาเพราะคนที่เป็นครูต้องเริ่มจากออกจากบ้านต้องคิดเลยว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเด็กฉันจะไปถึงโรงเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องทำอะไรก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าสอนเราจะต้องทำอะไรบ้างเข้าไปสอนแล้วจะเอาความรู้ตรงส่วนไหนไปให้กับเด็กแล้วเรานอกเหนือจากความรู้แล้วมันจะต้องมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเกิดนะทักษะหล่อหลอมเอาความดีความที่มันเป็นคุณลักษณะที่สังคมเขาต้องการ

0: ถามว่าท้อไหมมาถึงขั้นนี้แล้วไหมล่ะครับ
1: เลยมาแล้ว
0: มันเลยจุดที่จะบอกว่าท้อหรือจะมันไม่อยากจะเป็น

0: แต่ถามว่าเราจะหนีไหมผมคิดว่าผมไม่ไปผมไม่อยากทิ้งแผ่นดิน
1: เหตุผลเดียว
0: ครับไม่อยากทิ้งแผ่นดินให้แผ่นดินนี้มันเขามองว่าคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณไม่รักแผ่นดินผมสงสารเด็กๆที่นี่ทิ้งผมไม่ทิ้งฮะผมทิ้งไม่ลง ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพัฒนาเขาได้หวังเพียงแค่ว่าเขาจะได้มีชีวิตในสังคมที่มันดีขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะขาดโอกาสอาจจะไม่มีที่ไปครอบครัวเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ช่วยเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ให้กำลังใจเขาผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาจะไปพึ่งใคร

ขาฝากว่าชีวิตครูนั้นมันหาความสบายไม่ได้นะครับหาได้ยากก็ฝากว่าขอให้ทำหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ครูที่ดีหรือที่ดีกว่าแต่ขอให้เป็นครูที่ดีที่สุดในสายตาของเด็กๆนะครับของผู้ปกครองของชุมชนนะครับแล้วครูจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆ ก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
2: กากากากา
5: ไม่ใช่กากากากากาย
2: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
3: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: อักษรสูงผันได้3เสียง
3: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
2: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
3: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
2: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
6: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
7: ๆคุณผีเสื้อ
6: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
5: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
6: ่
5: ะ
6: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
4: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
6: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
2: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
7: า
6: ังสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
6: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
7: กะ
8: กะ
7: กะ
8: กะ
4: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
3: ครับ
6: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
7: ค่ะคะขา
3: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
6: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
5: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
6: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
4: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
7: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: Thank you, Dr. Didi. And if you were having trouble having
1: great.
0: An auto detect, then you would go back
1: Thank you, Dr.
0: and do it manually. And you would just ask for the port number, and you would give it that, and then you would locate your seismometer that way. And you would give it that.
2: So now I'm going to go next. So now it's going to ask for some information about your seismometer.
0: So now
2: a station ID, which is usually a three-letter or a number string that's associated with your particular seismometer and where you're located. And then it's going to ask for your station name, your location, for your latitude, your longitude, your location, and your elevation. So I'm going to go ahead and put all that information in for the University of Oregon. So I'll go ahead and have Dr. Didi translate while I put those numbers into these fields. Thank you, Dr. Didi.
3: นะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่จะให้เราใส่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานีที่เรากำลังจะจัดทำขึ้นนี้นะครับโดยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับชื่อใน station ID นะครับ station ID ก็มักจะเป็นตัวอักษรนะครับ3-4ตัวอักษรนะครับก็ไม่ยาวไปกว่านั้นก็มักจะเป็นตัวอักษรที่สะท้อนถึงสถานที่ที่ตั้งต่างๆของตัว seismometer นะครับสมมติเราตั้งตรงนี้เราอาจจะตั้งเป็น TOT หรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันจะสื่อถึงสถานที่ตั้งนะครับชื่อสเตชันนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรืออะไรอย่างเงี้ยแบงคอกอะไรประหยัดกรุงเทพนะครับแล้วก็ให้ใส่ตำแหน่งพิกัดนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็น
4: ตำแหน่งพิกัด
3: เส้นรุ้งเส้นแหวงนะครับลาติจูดลองจูดแล้วก็ระดับความสูงของตัวไซส์โมมิเตอร์สถานีตรวจวัดว่าสูงกว่าระดับทะเลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะถามถึงพาสเวิร์ดอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จันก็ต้องกรอกเข้าไปนะครับ
4: ซึ่งข้อมูลตรงนี้จันก็ต้องกรอกเข้าไป
3: ครับ
4: ข้อมูลตรงนี้จันก็ต้องกรอกเข้าไปครับ
2: Thank you, Dr. Dee. I'm going to put in approximate.
0: Thank you, Dr.
2: I'm going to put in approximate.
0: Thank you, Dr.
2: Longitude.
0: Longitude.
2: I'm going to put an approximate latitude. These aren't exact numbers, but for this demonstration, because I'm not attaching it directly to the ISIS
0: demonstration,
2: IRIS network, it doesn't matter that much. So I'm going to go ahead and press next. And so this screen, so this is where if you had a password to share your network, you would put it in. And I'll talk about that more later. But just ask you to remember this page is here. When you want to connect to the IRIS network, you're eventually going to need a password to send your data to IRIS. And this page right here is where you put in that password. And I'll talk to you about how to get that password later in the presentation. And I'll talk if you want to translate, Dr. D. Thank you.
3: Later in the presentation. ก็จะเข้าไปสู่หน้าต่างถัดไปซึ่งก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้จะมีความสำคัญในกรณีที่เราจะต้องต่อเชื่อมต่อข้อมูลของเราเข้ากับตัวของ IRIS Data Management Center นะครับซึ่งตรงนี้เวลาจะส่งข้อมูลเข้าไปหรืออะไรก็คงจะต้องมีพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดนี้คงจะต้องขอนะครับขอมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เบรกก็จะกล่าวถึงต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไร
4: จะกล่าวถึงต่อไปนะครับ
3: Thank you, Blake. Go ahead, please.
2: Thank you, Dr. D. Yeah, since I'm not going to share the data from Dr. D, the seismometer, I'm just not clicking this box. And I'm going to press next. And now it's going to ask if I want to upload screenshots. What that will do is that every now and again, it will upload images of the data that's being taken from my seismometer compared to stations and put that in a database on the IRIS website. And I'm going to unclick that and not do that as well. But if you would like to, you can.Unclick that and not do that as well. Right. I'm going to press next. Go ahead and let you translate that, Dr. Didi. Thank you.
3: จากนั้นก็เข้าไปสู่หน้าต่างที่จะถามเราว่าเราต้องการจะแชร์เขาเรียกว่าสกรีนช็อตแชร์หรือเปล่านะครับซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็เรายังไม่ได้ต่อเชื่อมโยงเข้าไปกับของทาง
4: เรายังไม่ได
3: ้ต่อ IRIS Data Management Center นะครับตรงนี้เราก็จะดูของเราเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้คลิก next เข้าไปนะครับ
4: เราเองครับก็ไม่เป็นไรก็
3: Thank you Blake Go ahead please
2: Thank you Dashi all this web page is asking is if I want to configure more than one seismometer which I only have one here so I'm going to choose no which I only have one and click next you can go ahead and translate that Dashi
3: ครับหน้าต่างถัดไปก็จะถามว่าเรามีข้อมูลจากไซส์มอนิเตอร์มากกว่า ไม่มีนะครับใช้ตัวเดียวนะครับก็ให้ใส่ no ไปนะครับแล้วก็ next
4: ตัวเดียวนะครับก็ให้ใส่
3: thank you Blake
0: Alright, so now I clicked next and it loaded a list of other seismometers from other locations, other schools, and other sites.

0: So have slinky seismometers installed on the site. And so I can choose two to show next to my own data at any given time on my screen to compare earthquake signals and see if I actually have seen an earthquake or not. As has been mentioned in the past and we'll mention again, it's nice to have more than one station so that you can be sure whether or not what you're seeing is real or just a truck driving by or something like that. So I'm going to choose two ones that I have a particular, or I'm used to be, know as being fairly decent sites. Oklahoma Shakes usually has decent data. And then Sitting Bull Academy is one that we use often. So I'm going to choose these and let you translate. Thank you, Dr. Dean.
1: ครับก็หน้าต่างถัดไปก็จะเปิดโอกาสให้เราได้เลือกนะครับเลือกแหล่งของสัญญาณที่เราจะตรวจวัดที่เราจะนำมาใช้นำแสดงคู่กับไซส์โมเมเตอร์ผลการตรวจวัดของไซส์โมเมเตอร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสถานีจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้ส่วนเขาก็จะเลือกในส่วนที่เห็นว่าน่าจะตอบโจทย์หรือว่าใกล้เคียงกับบริเวณที่เขาสนใจที่จะมีตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับก็เลือกขึ้นมาอีก2อันเพื่อที่จะมานำแสดงขึ้นจอพร้อมๆกันรวมกับของเราด้วยก็เป็น3ตัวนะครับ Thank you Black Go ahead 3ตัว
0: Thank you Dr. D. Thank you. As you can see there are a lot of stations that you can choose from. It shows the ones that are online on top and then it shows the ones that are offline below. And you can go lots of places in the United States. You can choose some sites in different places around the world. Let me see if I can give some examples. I know there are a few in the United Kingdom. And there are a few, let's see. I believe there's one in Madrid and there are a few in various places. You can look at the list and see they're located all over the place. After I chose my two sites, I'm going to press next. And then this is because of a summary of the stations that I've chosen. If you want to go ahead and translate, Dr. Dean.
1: ครับ Break ก็ยังไล่ตามลิสต์ให้เราดูนะครับว่าจะเห็นว่าเราสามารถที่เลือกสถานีต่างๆจากทั่วโลกนะครับโดยส่วนข้างบนของลิสต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยังออนไลน์จะมีบอกไว้เลยว่าออนไลน์อยู่นะครับพอไล่ลงไปข้างใต้ก็จะเป็นสถานีที่ออฟไลน์พอไล่ก็คือยังไม่ได้เปิดบริการนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกจำนวน2สถานีแล้วก็กด next นะครับเพื่อที่จะแสดงถึงrecord ที่เขาสามารถเรียกขึ้นมาได้นะครับเขาสามารถเรียกขึ้นมาได้ Thank you Blake Go ahead
0: Thank you Dr. D So now I'm gonna go aheadand display on my screen. So this is again is another summary. If I want to add other sources or previous data from a program called Amisize, which was a version of Gemisize but without Java, I can do that. But since I do not have that, I'm not going to do that. And then I'm going to press next, and that should take me to the end. So if you want to go ahead and translate Dr. D, then I will actually show you what it looks like to have data displayed from my seismometer as well as seismometers from other stations around the world. Thank you.
1: ครับถ้าจับประเด็นได้ก็คือเขากำลังจะดูในข้อมูลจากAmisize นะครับAmisize ซึ่งก็เป็นโปรแกรมก็เป็นเวอร์ชันเก่าของ Gemisize นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลที่เคยบันทึกเอาไว้ได้นะครับซึ่งเขาจะทำดำเนินการต่อไปนะครับThank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. So now I'm pressing next. Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. And finish. And I'm pressing next. And now these displayed on my screen are the data from the different places. It usually takes a little while, up to a minute at the max, for the data from the other stations, from Sitting Bull and Oklahoma Shakes to load. And as you can see, Sitting Bull just loaded, and the Oklahoma City station will load shortly. Up top is the data from our station. As you can see, it's very wobbly. That's because there's a lot of us moving around in the studio right now.
2: It's very wobbly. That's because there's
0: there's a lot of this moving around. And be calibrated right now, a little better than it is. I notice the magnet's touching the side of the thing, which will help make the signal look erratic like that. Which will help make on the screen. So we're going to go ahead and translate that, Dr. DD. I'll show you how to connect your seismometer to Iris and display your data to your Iris database if you would like to.
2: ครับเบรกก็แสดงเห็นบนจอนะครับว่าพอเซตอัพทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยพอเซตอัพก็จะเห็นจอที่แสดงถึงเรคคอร์ดนะครับการบันทึกข้อมูลที่แสดงถึงเรคคอร์ดสัญญาณจะขึ้นไซสมิกที่วัดได้จากตัวไซสโมเมเตอร์ทั้งของที่เบรกกำลังติดตั้งอยู่นะครับและก็ของอีก 2 สถานีที่เบรกทำการเลือกนะครับรู้สึกจากสวิงโคกับโอคลาโฮมานะครับตามลำดับนะครับซึ่งพอครั้งแรกที่ขึ้นแสดงบนจอที่ซึ่งขึ้นใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลที่แสดงขึ้นมาบนกราฟนะให้เห็นนะครับซึ่งตัวที่เห็นนะครับซึ่งตัวที่มันเห็นวิโก้มากๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวของที่เขากำลังติดตั้งอยู่นะครับเพราะว่าจะมีนอยส์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งเยอะนะครับเพราะว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งเยอะครับเพราะว่าใช้
0: Thank you Blake go ahead please
3: Thank you, Dr. D.
0: So now I'm going to go back to my internet browser. And I'm going to talk about Iris. So the thing about Iris in its current state, the website, which I'm going to display right here. Have it. Here we are. So this is where you download. And then here. Here is where you would normally click to register your station. Right now, unfortunately, they're upgrading their website. When I say until August, but now that's September, still has not been upgraded. So presumably, in a few days to weeks, they'll fix it, and there'll be an online interface to upload your data. But right now, what we have to do is you have to physically contact Tommy Bravo, or sorry, Tammy Bravo, and her email address is down here. So you can send her an email, let her know that you would want to connect your seismometer to the network, and she will give you a password that you can then put into your JamaSize program. You can restart the source configuration wizard and put the password in, and then you will be able to upload your data to the server. I'm going to go ahead and translate, Dr. DD. Thank you.
2: เบรกก็พยายามที่จะแสดงเราเห็นถึงการที่เราจะติดตั้งตัวสมาร์ทไซส์มอนิเตอร์เพื่อให้ติดต่อกับไอริสศูนย์จัดการข้อมูลของ Iris นะครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยพอคลิกเข้าไปในJamaSizeนะครับมันจะมีช่องทางให้ติดต่อกับทางTammy Bravoนะครับซึ่งในเอกสารที่จะได้รับแจกนะครับในการติดตั้งตัวไซส์มอนิเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีบอกเอาไว้นะครับว่ามีอีเมลอะไรยังไงนะครับให้ติดต่อกับTammy Bravoนะครับเพื่อจะขอตั้งชื่อสถานีนะครับแล้ว นอกจากนั้นก็คุณทามี่นะครับซึ่งก็จะส่งพาสเวิร์ดให้กับเรานะครับเราก็จะมีพาสเวิร์ดแล้วก็ชื่อสถานีนะอันนี้คงต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ
0: Thank you Blake go ahead please Thank you Dr. D What I just did while you were translating is I took the website of the registration website the address for it and I put it on this document this document that I have on the screen right now is in the Google Drive folder in session 5 and this just describes and has everything written down that I've just told you about how to set up your Slinky seismometer to JamaSize. So if you have any questions, you can look through this, you can look through the document. So if you have any questions, that will help you. If I'm going to go ahead and translate, and then I'm going to switch to Alex and Nick, who are going to talk about PNS waves and detecting earthquakes. Thank you, Dr. Steven.
3: PNS waves and detecting
2: Thank you. เขาก็บอกว่าเขาพิมพ์ตัวเว็บไซต์นะครับที่จะให้ลงทะเบียนตัวไซส์โมเมเตอร์นะครับซึ่งอาจจะตัวเล็กไปสักนิดนึงนะครับถ้าอาจารย์จะมองบนจอนะครับก็ยังไงอาจารย์พิมพ์เพิ่มขึ้นไปนะครับพิมพ์ ครับไม่เป็นไรครับผมจดเอาไว้นะครับเผื่อว่ายังไงก็มาจดเป็นไรเลยก็ได้นะครับครับจากนั้นก็จะเป็นอันเสร็จหน้าที่ของเบรกละตอนนี้นะครับก็จะกลับไปที่ทางทีมงานตอนนี้นะครับต่อไปนะครับทางทีมงาน
4: โอเค so Alex and I are going to be talking about how to pick an earthquake on seismograms produced by the Slinky seismometer before we jump into the seismogram we would like to quickly review P and S waves could you translate Dr. D please
2: right I can hear you just one sentence but anyway basically okay I can translate that ครับตอนนี้อเล็กซ์นะครับก็จะทำการนำเสนอให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำการเลือกพิกนะครับเลือกตัวสัญญาณจากไซสโมแกรมนะครับว่าเราจะพิกยังไงว่าตรงไหนที่เป็น P wave first arrival ของ P นะ first arrival ของ S นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ thank you
4: Okay, so the P wave, or the primary wave, is the first wave to arrive at a location before an earthquake. In other words, it travels the fastest. The P wave is longitudinal, just like a sound wave. The particles in a solid vibrate in the direction of the wave propagation. Could you translate, Dr. Didi?
2: ครับ Nick บอกว่าคลื่นแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับก็คือ P wave นะครับเป็น primary wave หรือคลื่นปฐมภูมินะครับ P wave จะมีการเดินทางไปในตัวกลางในทิศทางที่ยืดหดในทิศทางเดียวกับที่คลื่นเดินทางไปนะครับดังที่เห็นบนจอนะครับอาจารย์ thanks Nick go ahead please
4: yes so the S wave or secondary wave is the second wave to arrive at a locationAfter an earthquake, it therefore travels slightly slower than the P wave. The S wave is a transverse or shear wave. The vibrations of the particles are perpendicular to the direction of propagation. Could you translate, Dr. Didi?
2: ครับคลื่นตัวที่สองที่เรียกว่า S wave หรือ secondary wave หรือว่าเป็นคลื่นทุติยภูมินะครับก็จะเป็นคลื่นที่เดินทางมาถึงหลังจาก P wave นะ P wave จะเป็นคลื่นที่เดินทางถึงก่อนเสมอนะครับแล้วก็จะตามด้วย S wave S wave จะเป็นคลื่นที่มีการทำให้การเคลื่อนตัวของ particles ในตัวกลางนะในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ไปของคลื่นนะครับดังที่เห็นในภาพ animation บนจอนะครับอาจารย์ thank you Nick go ahead please
5: The P and the S wave travel at different speeds, and by exploiting this fact, seismologists can locate the epicenter of earthquakes. Please translate.
2: ครับ P กับ S wave เนี่ยนะครับมีความเร็วในการเดินทางที่แตกต่างกันนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนี้นะของคลื่นทั้งสองชนิดในการศึกษาแล้วก็หาระยะทางนะที่คลื่นเดินทางไปจนถึงการระบุถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้นะครับ Thank you Alex go ahead please Hello can you try again Hello. Alex
5: Hello can you hear me
2: Okay yes Go ahead please
5: At this point I'd like you guys to consider an example consider two automobiles starting at the same location and traveling at different speedsOne travels at 80 kilometers an hour, the other travels at 60 kilometers an hour. They're traveling to the same destination. If the car traveling faster arrives 10 minutes earlier than the car traveling slower, how much distance do they cover in total? This question is kind of mathematical and kind of difficult to approach, but I'd like you to take a few moments and see if you can work out a reasoning to solve the problem.I would also like to point out that there are a number of ways of solving the problem, from the strictly logical to the algebraic. I just want to make that point clear.
2: ครับ Alex ก็บอกว่ามันมีวิธีการที่จะคำนวณได้หลายวิธีนะครับก็อาจารย์ก็ลองพิจารณาดู How much time you need for this, Alex?
5: I was thinking, I don't know, three to five minutes. I was thinking, that's a long time. 3 to 5 minutes.
2: Okay.
5: Let's make it 2 minutes.
2: All right. อาจารย์จะลองคำนวณดูไหมครับ
6: อาจารย์ทิติครับขอให้อาจารย์แปลคำถามอีกสักรอบนึงครับให้อาจารย์สรุปหินครับ
7: ถ้าตามที่ผมเข้าใจเขาบอกว่ามีรถ2คันนะครับคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการที่พบก็คือรถคันแรกเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกว่าเนี่ยวิ่งไปถึงจุดเส้นชัยเอาง่ายๆนะครับ10นาทีก่อนที
6: ่
7: ไม่ฮะ10นา

0: เอาเป็นว่านับตั้งแต่ศูนย์กดนาฬิกาแป๊กศูนย์ปุ๊
1: บ
0: นับเวลาต่อไปอีก10นาทีรถคันที่2เพิ่งจะมาถึงนะครับก็แสดงว่าในขณะที่รถคันที่1วิ่งไปถึงเนี่ยรถคันที่2ยังห่างเส้นชัยอีก
1: กี
0: ่10กิโลเมตรใช่มั้ยครับเพราะเขาวิ่งอีก10นาทีเขาวิ่งได้10กิโลเมตรอันนี้นี่คือผมแปลความหมายไปให้นะครับทีนี้ก็คงจะถามสามารถที่จะหาได้ว่าจริงๆแล้วรถวิ่งทั้งหมดเนี่ยวิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งต้นมาสามารถเวิร์กเอากลับไปได้ใช่ไหมครับ
1: ครับครับครับ
0: มันก็คำถามง่ายๆคือว่ารถวิ่งไปด้วยระยะทางเท่าไหร่ทั้งหมดอะไรก็ได้ครับอาจารย์ครับเชิญครับลองดูครับ
2: ระยะทางนี้วิ่งได้ทั้งหมดเท่ากับ40กิโลเมตรครับ
0: อธิบายเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ว่าทำไมถึงได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตร
2: ถ้าคิดง่ายๆที่ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงในรถคันแรกจะวิ่งได้เท่ากับ40กิโลเมตรแล้วก็คันที่2จะวิ่งได้เท่ากับ30กิโลเมตรซึ่งถ้ารถคันที่2เนี่ยวิ่ง1กิโลเมตรเท่ากับ1นาทีแล้วเขาห่างกัน10กิโลเมตรพอดีก็เท่ากับ10นาทีพอดีเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ40กิโลครับ
0: ครับโอเคครับถ้าอาจารย์ทางหัวหินมีอาจารย์ท่านใดจะตอบไหมครับ
1: มีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเชิญครับอาจารย์ได้40กิโลเมตรเหมือนกันครับแต่อาจารย
0: ์อธิบายเหมือนกันใช่ป่ะครับ
1: ครับครับ
0: ครับAlex
3: Hey
0: ครับWe have some answer from both teacher from Bangkok and from Hua Hin. So the answer to the question is that the total distance that these two cars runs equal 40 kilometers. Because the first car that runs with the speed of 80 kilometers per hour spent about 30 minutes to reach 40 kilometers, and at the same time, the second car that is running at the speed of 60 kilometers still got about 30 kilometers. So there is another 10 minute extra for the second car to complete another 10 kilometers. So the total distance would be 40 kilometers. That's the answer.
3: Yes. Well, wonderful. That's great. I guess first I'd like to apologize for the 9 a.m. math test. I didn't mean to force that on any of you. But that's a great way of approaching it. On the screen now is graphs of both the cars' position in time. And you can see that at 40 minutes, they are separated, or 40 kilometers, they are separated by 10 minutes. So that's a very good way of doing it. Alternatively, there's a strictly algebraic approach that we have on the teacher's guide that is accessible, but I don't think we have time to go over it today, or at this time. Please translate. And I would like to make one last point, that this math problem is directly analogous to seismology. We know the speed of the P waves, and we know the speed of the S waves, but we do not know the time difference which they arrive, but we do not know the distance they have traveled from the epicenter of the earthquake. And with that, I would like to move on to how to pick earthquakes in the JMSI software.
0: ครับก็อเล็กซ์ก็บอกว่าครับในอุปมาอุปไมยนะครับก็เหมือนกับที่เราที่จะทำการศึกษาในเรื่องของการหาตำแหน่งของศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยการศึกษาความเรารู้ความเร็วของคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P นะครับก็รู้ความเร็วของคลื่น Sนะครับแล้วเราก็รู้ในเรื่องของระยะเวลาที่แตกต่างของการมาถึงนะครับมาถึงสถานีตรวจวัดของเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่รถวิ่งผ่านถึงสถานีของเราเช่นกันนะครับงั้นเราก็จะสามารถที่จะใช้ในการคำนวณหาระยะทางได้นะครับซึ่งในลำดับต่อไปก็จะมาดูว่าเราจะพิกนะพิกก็คือการที่เราดูไซโมแกรมแล้วเราสามารถที่จะเลือกว่าตรงนี้จุดที่คลื่นเริ่มเดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดของเรา เป็นคลื่นพีเวฟ

0: นะจุดต่อไปจะเป็นคลื่น SWF นะเนี่ยเขาพิกยังไงนะครับเขาติ๊กลงไปตรงนั้นยังไงนะครับโอเค Alex go ahead thank you
1: Hi Dr. Didi so we are looking for seismic activity that looks something like that is shown on the PowerPoint here if we could show that the P wave comes first followed by the S wave and then by surface waves could you please translate Dr. Didi
0: ครับนิกเขาก็นำเสนอขึ้นจอนะครับว่าเรคคอร์ดนะค่าที่วัดค่าได้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีวิกเกิลของคลื่นนะครับก็จะมีคลื่น P wave ที่เดินทางมาถึงก่อนนะครับแล้วก็จะมี S wave ตามมานะครับ P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับโอเค Nick go ahead please thank you
1: great soEarlier, Blake showed us how to install the program JamaSeis. We'll be using that program here to pick earthquakes that have, to locate earthquakes that have recently occurred. So here, we are looking at Slinky seismometer data from three Slinky seismometers, one in Oklahoma, one in California, and one in Arizona. On September 8th, at about 8:15, or at about 8:10, we noticed that there's a possible seismic event. Could you please translate, Dr. Didi?
0: ครับในการที่เราจะทำการคัดเลือกเลือกจุดที่จะหา P wave S wave arrivals นะครับคือที่คลื่นมาถึงนะครับก็จะใช้โปรแกรมในการที่จะพิกสัญญาณนะครับเขาก็ย้อนกลับไปที่เรคคอร์ดที่เขาแสดงให้เห็นบนจอนะครับจาก3สถานีนะครับที่เขาทำการเรียกข้อมูลมารวมทั้งสถานีที่เขาติดตั้งเองนะครับก็เดี๋ยวดำเนินการให้ดูครับ Alright, thank you, Nick. Go ahead, please.
1: Okay, so I'm going to take a closer look at the Oklahoma station here at the top. I can highlight the interesting portion and extract it. Next, I can compute the distance that occurred away from this seismometer. Could you please translate, Dr. Didi?
0: ครับนิกก็จะทำการเลือกนะซูมเข้าไปที่ตัวสัญญาณนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงในส่วนที่ตัวเองสนใจว่าจะมี first arrival คลื่นตัวแรกที่เดินทางมาถึงนะครับของสถานีจากโอคลาโฮมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจากการพลิกแล้วก็คำนวณแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่ห่างจากสถานีนี้เป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับ Thank you Nick go ahead please
1: So the P waves have a small seismic signal. This is due to the fact that the P waves travel longitudinally perpendicular to the Slinky seismometer. The S waves travel in the same direction as the Slinky seismometer, therefore they are more obvious. We then pick the P and S waves here andWe will use the JamaSeis guidelines in order to determine how far away the earthquake is. It appears the earthquake is roughly 2,300 kilometers away from Oklahoma. Could you please translate, Dr. Didi?
0: ครับเขาก็ใช้โปรแกรม JamaSeis นะครับในการที่จะคัดเลือกสัญญาณแล้วก็คำนวณนะครับว่าคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยที่เกิดขึ้นมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากสถานีวัดเท่าไหร่นะจากการพลิกตัว P กับ S wave นะครับจากการที่เขาลองพลิกดูนะครับจะเห็นว่าระยะทางจากสถานีวัดจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะที่เขาหาได้อยู่ที่ประมาณ 2,300 กิโลเมตรนะครับ
2: So we've also repeated this process for two other stations the one in Southern California and the one in ArizonaYou can see the radius is being highlighted now.
0: ครับเขาก็ทำการพลิกตัว P กับ S wave นี่นะครับในเรคคอร์ดของทั้ง3สถานีนะครับแล้วก็จะคำนวณออกมาได้ถึงระยะทางระยะห่างของศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกจากสถานีแต่ละสถานีเสร็จแล้วก็จะเขียนวงกลมนะครับในด้วยรัศมีที่เท่ากับระยะห่างที่ว่านี้นะครับสำหรับแต่ละสถานีก็จะได้วงกลมขึ้นมา3วงนะครับแล้ววงกลม3วงนี้ของแต่ละสถานีเนี่ยตัดกันที่ตรงไหนนะครับ ทั้ง3วงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเขาก็ทำให้เราดูอยู่เนี่ยนะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: So by analyzing the seismographical signals from these three stations, we've concluded that there is an earthquake occurred off the southern coast of Mexico around 8 o'clock on September 8th. Please translate.
0: ครับจากการที่คำนวณแล้วก็หาศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะฮะก็จะพบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกนะครับอันนี้แผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับของวันที่8เดือนกันยายนนะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: Then, by accessing the United States Geological Survey list of earthquakes, we can see that an earthquake did indeed take place off the coast of southern Mexico at the time we were expecting. This confirms that JAMASICE is an effective tool to monitor earthquakes.
0: ครับ ก็จากการที่ตรวจสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูลของ US นะครับหรือว่า US Geological Survey นะครับหรือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่ามีข้อมูลของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นณวันเวลาดังกล่าวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจามอไซส์ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะใช้ในการตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวนะครับของทั้งโลกได้นะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: One last thing I'd like to point out before turning over to Dean is that this earthquake occurred at 8:04 in the morning. Our seismometers based on in the U.S. picked up this event around 8:09, excuse me. This is due to the travel time of the seismological waves as they move from Mexico to the Midwest of the United States.
0: ครับอันนี้ถ้าดูที่เวลานะครับเราจะเห็นว่าเวลานี่จะแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละสถานีเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงระยะห่างนะครับที่คลื่นจะต้องเดินทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวไปถึงสถานีนะครับอันนี้แต่ละสถานีก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับThank you, Alex. Go ahead, please.
2: I'd also like to point out that as you move the arrival times farther apart, the circle in which the earthquake could have taken place expands or contracts, whether you move the arrival times closer or farther together.
1: You please translate.
0: ครับในกรณีที่เราเลือกหรือพลิกตัวที่เป็น P กับ S wave เนี่ยที่มีระยะเวลาที่ห่างกันมากขึ้นนะครับยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ขนาดของวงกลมก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่มีรัศมีที่ยาวขึ้นนั่นก็หมายความว่าระยะทางจากสถานีถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็จะห่างขึ้นนะครับอันนี้คือเขากำลังลองปรับว่าถ้าปรับการพลิกของเราแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับครับ Thank you Alex Go ahead please
2: Okay at this time I'll be turning you over to Dean who is going to conclude this session
0: okay. ครับต่อไปก็กลับไปหาอาจารย์ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปการเรียนในวันนี้นะครับ
3: Thank you I'd like to show a nice flash animation that kind of summarizes what Alex and Nick just went through. So let me see if I can get it to show up on the right screen. There it is, over here. So I have to look around the corner to make it bigger. This flash animation shows the same kind of process. And if you click on this,It shows the earthquake happening and the signals coming and being detected at three different seismometers, yellow,

0: purple. Would you please translate?
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยจะแสดงแอนิเมชันให้อาจารย์ได้ดูกันนะครับว่าลักษณะจะคล้ายคลึงกับที่อเล็กซ์กับนิกได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทางฝั่งตะวันตกของนอกในทะเลนอกชายฝั่งของโลกนะครับคือจุดสีเหลืองที่อาจารย์เห็นนะครับแล้วก็จะมีสถานีตรวจวัดอยู่3สถานีคือสถานีที่มีสีเหลืองใกล้สุดนะครับแล้วก็มีสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นถึงการเคลื่อนที่ของ P wave เนี่ยจะไปถึงก่อนนะครับแล้วก็ S wave ก็จะตามไปอย่างที่เห็นนะครับ P wave ผ่านไปแล้วนะครับ2สถานี S wave เพิ่งจะผ่านนะครับแล้วก็ผ่านสถานีที่3ครับThank you Dean go ahead please
0: All right and much as Nick and Alex did they picked the P and the S wave and the separation between the P and the S wave determined the size of those circles around each of the seismometers the purple the green and the yellow and again the intersection of those three circles indicates where that earthquake occurred This is a different earthquake, but it did also occur kind of off of southwestern Mexico. Please translate.
1: ครับจากการที่พิกทั้ง P แล้วก็ S wave เนี่ยนะครับก็จะได้ระยะห่างนะบนกราฟนะครับว่า P กับ S wave ห่างเท่าไหร่ซึ่งก็จะไปสะท้อนให้เห็นถึงรัศมีของวงกลมนะครับของที่คือระยะห่างจากสถานีตรวจวัดไปจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้ง3สถานีก็จะมีวงกลม3วงตัดกันที่ตรงไหนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งในกรณีนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกครับ Thank you Dean
0: And one last thing that's nice about this flash animation for teaching purposes is if I just hover over thisIt actually illustrates in a manner maybe students could understand how a slow person walking away from a center and a fast person walking away from a center can, if I know that information, then I can kind of back project to where the center is. So this might be useful in the classroom. Please translate.
1: ครับ นอกจากนี้ อาจารย์ดีนก็ได้นำเสนอให้เห็นถึงแอนิเมชันนะครับ ซึ่งอาจารย์เห็นบนจอนะครับแสดงถึงมีนักเรียน3คนนะครับที่เดินออกไปจากจุดศูนย์กลางเดียวกันนะครับที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อุปมาอุปไมยคล้ายๆกับแอนิเมชันอันนี้ที่กำลังที่อาจารย์เห็นบนจอนะครับเนี่ยฮะจะมีเด็กเดินออกจากจุดศูนย์กลางนี้นะฮะคนหนึ่งเดินเร็วคนหนึ่งเดินช้านะครับก็จะเหมือนคลื่นอาจารย์มองทางซ้ายขวานะครับอาจารย์จะเห็นว่าเหมือนกับว่ามาเดินทางมาถึงสถานีทั้ง3แห่งแล้วนะครับก็จะเห็นระยะห่างของเวลาที่มาถึงของที่คนที่เดินเร็วกับคนที่เดินช้านะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ดีน thank you go ahead please
0: Thank you. You notice me getting up. I can't see around our little University of Oregon screen to what I'm doing on the screen. You can see. I apologize for that. Now I can see, so this is good.
1: We can see it clearly. Don't worry. Yeah.
0: Yeah. Okay. Good. Now I'm gonna just figure out how to get rid of this. Do I escape? What do I do to get rid of this? Well, I'll just kill it. There we go. Where am I? I think my computer is totally confused here. Hold on. Okay. Okay. Now I can see it. Thank you. That's good. I wanted to just point out a couple things, and we're running short of time, so I'm going to skip ahead a little bit. We had a session here. We had some slides that. Talked about looking at correlations for example, here, and I think we've exercised your mathematical brains enough this morning in Thailand, so I think I'm going to skip over that. If you'd please translate while I move ahead.
1: ครับก็ยังมีอีกบางเรื่องที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับอาจจะต้องขอผ่านในเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ correlation ซึ่งพวกนี้จริงอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารนะครับในนั้นก็จะมีเอกสารแล้วก็รวมถึงลิงก์ที่อาจารย์สามารถที่ไปดูศึกษาเองได้นะครับเรื่องของการ correlation อะไรต่างๆนะครับThank you, Ajahn Dean. Go ahead, please.
0: I would just emphasize that the technique of cross-correlation that is in that worksheet is used worldwide. If you go onto Facebook and see its suggested friends for you, they've probably done cross-correlation of data streams somehow in that process. So if you please translate that.
1: ครับ อย่างไรก็ดี Ajahn Dean ก็ได้กำชับนะครับว่าเรื่องของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ correlation ที่ให้มาเนี่ยได้มีการประยุกต์ใช้เรื่องนี้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะได้ศึกษาในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: I just was going to speak briefly about how seismology is used by earth scientists to understand the earth and this ispossibly one of the better examples. The reason we know that the Earth has a liquid outer core and a solid inner core is because seismic waves tell us this. Seismic waves transfer to different locations on the Earth from earthquakes. And for example, if an earthquake happens here at the top, because the Earth has a liquid inner core that S waves cannot transmit through, the only place we would expect to be able to see the S wave is for seismic stations that are located around here relative to the earthquake. And further, the P wave also has a shadow zone depicted by red here. So this is something that both tells us about the Earth's insides and is useful in terms of looking at seismic signals on our seismometers. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดินก็ได้ยกตัวอย่างนะครับให้เราได้เห็นนะครับในเอกสารที่อาจารย์ได้รับนะครับในเอกสารนี้หน้านี้นะครับอาจารย์ดินก็พูดถึงการประยุกต์ใช้นะครับ seismology ในการศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานะครับเป็นเพราะว่าเราศึกษาเกี่ยวกับ seismology ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างภายในโลกของเรานะครับว่าโลกของเราเนี่ยมีชั้นต่างๆใช่ไหมครับพอเข้าไปข้างในจะเป็นแมนเทิลและที่สำคัญก็จะมีชั้นที่เป็นคอร์หรือว่าเป็นแก่นโลกนะครับคอร์นี่ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นจะมีเอาท์เตอร์คอร์หรือคอร์ชั้นนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นของไหลนะครับที่เขาเขียนว่าเป็นบอกว่าเป็นลิควิดนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็น inner core ที่เป็นของแข็งที่เป็น solid นะครับอันนี้เขารู้ได้ยังไงเขาก็รู้จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวนะครับจะเห็นว่าdiagram ที่2นะครับที่จะมีเขียนบอกว่าเป็น S wave parts นะครับตรงนั้นอาจารย์จะเห็นว่าในรูปนั้นน่ะก็จะมีรูปตรงกลางนะครับอาจารย์มันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าในเอกสารอาจารย์จะมีอยู่นะครับรูปตรงกลางอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีข้างล่างตรงรูปนั้นที่ออกม่วงๆนะครับอาจารย์จะเห็นว่าเป็น S wave shadow zone นะครับเพราะว่า S wave เนี่ยเราได้เรียนกันแล้วนะครับว่า S wave มีสมบัติที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณที่เป็น liquid นะครับหรือของไหลได้นะครับทำให้ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะฮะคลื่น S wave ก็จะไม่สามารถเคลื่อนผ่าน outer coreของเราได้นะครับก็จะทำให้เกิดเป็น wave shadow zone เป็นเขตที่มีเงาของ S wave เกิดขึ้นคือ S wave ไม่สามารถจะเดินทางผ่านตรงนั้นได้ในขณะเดียวกัน P wave นะครับการเคลื่อนที่ของ P wave เข้าไปสู่ในโลกนะครับอาจารย์จะเห็นว่า P wave ก็เหมือนกันนะครับไม่เหมือน S wave นะครับขอโทษคือ P wave เนี่ยในรูป ทางขวาสุดอาจารย์จะเห็นมีโซนสีเหลืองใช่ไหมครับโซนสีเหลืองนั่นคือโซนที่ P-wave สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้แต่ว่าจะมีโซนสีแดงนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่า P-wave shadow zone นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นที่เข้าไปในโลกนะครับอาจารย์ต้องลองนึกดูว่ายิ่งพอคลื่นเคลื่อนที่เข้าไปในโลกเนี่ยความหนาแน่นอะไรต่างๆจะสูงขึ้นนะครับนั่นก็คือคลื่นจะมีการ deflect นะครับก็มีการเบี่ยงเบนของคลื่นนะครับทำให้คลื่นที่เคลื่อนที่เข้าไปในโลกมีลักษณะการเดินของคลื่นเนี่ยไปในทางที่เคิร์ฟนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วพอถึงจุดที่เป็นmantle กับ core นะระหว่าง mantle ที่เป็นของแข็งกับ core ที่เป็นของเหลวเนี่ยคลื่นจะมีการdeflect นะครับจะมีการเบี่ยงเบนนะครับทำให้เกิดเป็น p-wave shadow zone ขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้จากการศึกษาseismology นะครับเพื่อช่วยในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับ Thank you อาจารย์ดีน Go ahead please
0: You mentioned that there's some things that there's some things starting from the inner earth and moving towards the surfaceThat we know about because seismic waves tell us about them, and these are just some examples. I would encourage our colleagues to take a look at this in their own time. I've just tried to give a few examples, and further, there are some very nice iris animations that they should look at in the shared folder if they want to play around and kind of explore a little bit. I think I'll leave off with that, Dr. Deeney.
1: Okay. ครับ อาจารย์ดินก็พยายามที่จะรวบรวมนะครับmaterial เนื้อหาต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษาไปนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์สามารถที่จะไปหาดูได้ในเอกสารนะครับซึ่งมีอีกเยอะมากมายหลายอย่างนะครับที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นอาจารย์ดีนก็ขอให้อาจารย์ได้กลับไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันนี้น่าจะศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วโดยเฉพาะบางอันที่เป็นจากไอริสจากอะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจารย์ดีนก็ได้พยายามรวบรวมมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ได้กลับไปศึกษานะฮะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจารย์ดิงก็บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นการขมวดท้ายให้กับเรานะครับว่าในการศึกษาของเราตั้งแต่ที่มีมานะครับก็อยากจะขมวดจบลงด้วยmaterial ต่างๆที่เป็นการบ้านต่อให้อาจารย์ไปต่อยอดนะครับ Thank you Dr. Deen
0: Thank you, Dr. Deeney. At this point, I think we'll conclude our session for today, and I know that there are some post-session talks to be given, so why don't we transfer into those?
1: Okay. Thank you very much. Yes. ครับ อาจารย์ก็คงจะจบเซสชั่นนะครับณตรงนี้นะครับด้วยว่าเวลาก็ลงเลยแล้วนะครับก็คงจะต้องมี crossing ceremony อะไรต่างๆนะครับครับขอบพระคุณมากครับ

0: Thank you very much, Dr. Dean, and your team, your wonderful team from Oregon. Now we are having the closing ceremony, starting from having the both the representatives from teacher participants from both sides. First, we have from Bangkok side, Ajahn Panadda Maisatit, to say some words of appreciation. Ajahn Panadda, please.
1: ในฐานะที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมใน5วันนี้นะคะพวกเราเป็นคุณครูท่านหนึ่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเครื่องสลิงกี้ไซส์มอมิเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของมันสปริงเรื่องของการแกว่งของลูกตุ้มนะคะการทำงานเราขอขอบคุณทีมงานของดร.ดีนนะคะทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ให้กับพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานนะคะของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะที่ได้จัดการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้แปลภาษาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: Yes, that's from Bangkok sideLet's move to Hua Hin side. We have Ajahn Narong Kamkan Long from Hua Hin side to say some words of appreciation. Please, Ajahn Narong.
2: ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนของกลุ่มหัวหินนะครับที่จะกล่าวขอบคุณท่านดร.ดีนและคณะรวมทั้งดร.ทิตินะที่ช่วยเป็นร่ามแปลภาษาให้เกี่ยวกับการฝึกอบรมครั้งนี้ทั้งหมดนะครับจากที่อบรมมา5วันนะครับอย่างน้อยเนี่ยการใช้เครื่องสมอมิเตอร์เนี่ยก็ยังพอรู้หลักการคร่าวๆว่ามันเกิดจากอะไรบ้างรวมทั้งในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างภายในนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งไฟฟ้าทั้งแม่เหล็กรวมถึงเชิงกลนะครับเพื่อประยุกต์ใช้เรื่องของคลื่นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับทางธรณีวิทยาในส่วนของผมนะครับแล้วก็ทางคณะไฟหัวหินเนี่ยผมตั้งใจแล้วว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามีความสามารถพอหรือว่าหาวงจรได้เนี่ยผมคิดว่าจะทำตัวนี้เครื่องวงจรตัวสมอมิเตอร์ครับมาใช้แน่ๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าหากทำได้สักวันหนึ่งเนี่ยคงจะมีข้อมูลจากทางประจวบที่จะยื่นให้ไปทางดร.ดีนดูบ้างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: Thank you, Ajahn Narong. Next, we will have Mr. Pansak Sumedharat, representative from TOT Public Company Limited, our main sponsor, to deliver his remarks. Kun Pansak.
3: Rian, Than Long Sat Ajahn, Dr. Kun Ying Aporn, Chanwan Jit.ท่านอารมณ์สวนจิตนะรองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์คุณครูวิทยาศาสตร์ทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และที่โรงเรียนไกลกลางวนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงคุณครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสร่วมในพิธีปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์บริษัท TOT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของบริษัท TOT ในการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อบริการสังคมและในสุดท้ายก็ผมขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่สำเร็จการอบรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการการเรียนการสอนของท่านได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกในโอกาสการอบรมของมูลนิธิในหลักสูตรต่อไปขอขอบคุณครับ
0: Thank you Mr. Pansak this time let's move to Oregon site we are having

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสำหรับวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Classroom Management โดย Associate Professor Dr. Numa P. Maki Welcome you all to the English Language Video Conference Teacher Training Program titled Classroom Management Today organized by the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the US Embassy Bangkok. Now I have to invite Ms. Joelle Usaski, the Director of Regional English Language Office, the US Embassy Bangkok, to give a welcoming remarks. Please.

0: if you look, so here we have this picture, okay? And basically, the idea is that there is going to be, so if I were doing this with you, I would select one of you, so perhaps this gentleman here, and then the rest of you have this picture, okay? But this gentleman at the front of the class does not have the picture, all right? And so what this does, it sets up what's called an information gap, all right? So you don't know what is on the picture, but everybody else does. Okay, and so the task is for all of you in the audience to tell the person at the blackboard what this picture looks like, and the person at the blackboard has to reproduce this picture. Right? Does everybody understand that? Okay. Would you like to check on that?
1: ตอนนี้คุณมาร์กี้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะในตอนแรกก็คือก่อนจะจัดกิจกรรมเราคงจะต้องดูว่ามีเป้าหมายของกิจกรรมคืออะไรแล้วก็เราจะทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นและที่ตามมาก็คือกิจกรรมที่จะตามมาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครูก็จะต้องแพลนกิจกรรมนั้นด้วยคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยที่อาจารย์จะเห็นมีเวิร์กชีทที่อาจารย์ได้มานะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการเซตอัพแอคทิวิตี้ด้วยการที่จะเริ่มต้นด้วยจะมีคล้ายๆเป็นการสาธิตการสอนเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนที่ออกมาสาธิตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์หรือว่าแสดงให้เห็นเพื่อนที่จัดเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้นๆ นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะ
0: โอเค so if we now look at the second bullet on the lesson plan so the instructions that I would give to you all in the audience is you would get about 5 minutes to plan how you're going to describe this picture to the person at the blackboard All right. So you get to plan you know, what words you're going to use, what grammar, etc. All right. And so your task is to describe this picture to the person at the blackboard. All right. And then the person who is at the blackboard, it is very important that if you do not understand what your classmates are saying, all right? You have to ask lots of questions, all right? So different sets of instructions for the person at the blackboard and different instructions for the in who have the picture.
2: สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่อาจารย์เห็นรูปภาพนะคะบนแฮนด์เอาท์นะคะก็คือการคือการที่จะเป็นกิจกรรมในลักษณะที่ว่ามีนักเรียนนะคะออกมาข้างหน้านะคะที่กระดานนี้หนึ่งคนนะคะโดยนักเรียนคนนี้เนี่ยจะไม่เห็นภาพนี้ภาพในแฮนด์เอาท์ค่ะนะคะเขาจะเป็นคนวาดรูปลงบนกระดานนะคะแล้วก็เพื่อนที่เหลือนะคะในห้องนะคะก็จะเป็นคนที่บรรยายภาพนี้ให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้วาดรูปนะคะผลสุดท้ายนี่ออกมาภาพนี่มันจะต้องเหมือนกันกับภาพที่เรามีในแฮนด์เอาท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่ออกมาข้างหน้าก็ได้คำสั่งอย่างหนึ่งว่าให้ฟังให้ดีๆแล้วก็ถามคำถามนะคะถ้าไม่เข้าใจเพื่อที่จะวาดรูปให้ได้นะคะส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่นะคะก็ได้รับคำสั่งว่าจะต้องอธิบายต้องเล่านะคะเล่าภาพนะคะโดยการพูดเพื่อให้เพื่อนที่อยู่หน้าห้องเนี่ยสามารถที่จะวาดรูปได้เหมือนกับที่ตัวเองมี
1: เป็น activity เราอาจจะคุ้นเคยที่บอกว่า listen and draw นะคะคือฟังแล้วก็วาดนะคะ
0: Thank you and then right at the bottom of the page there's this bullet which says standard of graphic accuracy and what we're talking about here is how accurate does the drawing made here on the blackboard how accurate is

0: talking about where things are in the room. That's what the language of spatial relationships means. Okay? The language of description. So primarily, this generates a lot of present tense, present continuous. Okay? Now, if you notice, there is a calendar up here which says January 26th in the little story up here. And then the calendar on the wall in the hospital is January 27. Okay? And what I was hoping that this would do to generate a lot of simple past and simple continuous tense. Okay? In point of fact, in the 27 years that I've done this, this only happened once. Okay, so that was interesting. My prediction was essentially wrong. Okay? There's a lot of figurative language. For example, this is where people say, this thing here looks like a wheel with spokes. Okay, if they don't know the word pulley. Okay? So you get lots of comparisons to what it can look like. And so, for example, and also you get a lot of inventive stuff, even native speakers. So one native speaker in one of the classes that I did was talking about the pulleys here, and she called it that wheely thing, okay, which is not standard English at all, okay, but it got the point across. Right? And so if native speakers do that, you can imagine that EFL learners are going to do that a lot. All right? And this is very good for language learning. Then repair, this is a technical term. So basically, when I ask you, okay, did you understand what I just said? Okay, that is a comprehension check. Clarification requests. So, for example, if this gentleman were here and somebody told you something that you did not understand, and you said, what did you say? That is an example of a clarification request. Okay? And then circumlocution is where you, if you don't know a vocabulary item, you kind of talk around it until you can express what it is that you mean. All right?
1: Professor Maki นะคะก็พูดถึงตัวภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำกิจกรรมอันนี้นะคะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมเด็กเลยทั้งเรื่องคำศัพท์แล้วก็ภาษานะคะ language pattern อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ communicate ให้ได้จริงๆนะคะผู้ที่นั่งอยู่มี handout ก็เพื่อที่จะ communicate ให้คนที่อยู่ที่กระดาษนี่วาดรูปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจะออกมาทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมี imperative เยอะมากนะคะที่บอกว่าทำนั่นทำนี่แล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็จะเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ on under หรืออะไรอย่างนั้นนะคะ between อย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วก็จะมี เป็นการบรรยายเยอะมากนะคะแล้วก็จะใช้present tense present continuous นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยที่อาจารย์เคยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าเขาจะใช้เป็น past tense นะคะแต่ก็ไม่เกิดแม้ว่าจะมีเห็นไหมมีปฏิทินขึ้นมาว่า26วันที่26กับวันที่27เนี่ยน่าจะพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็นักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ past tense นะคะอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นภาษาในศาสตร์ที่บอกว่าคือบางทีเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะก็จะบอกว่า look like นะคะเหมือนกับไอ้นู่นเหมือนกับไอ้นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เป็นตัวที่ใช้ยึดโยงค่ะที่จะห้อยแขนเอาไว้อะค่ะนะคะที่เหมือนเป็นล้อเนี่ยก็จะมีนักเรียนคนนึงก็จะบอกว่าเป็น wheelie thing นะคะคือเหมือน wheel เหมือนล้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษานี้มันก็เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะแต่ว่า communicate ได้นะคะก็ทำให้คนเข้าใจนะคะว่าอ๋ออันนี้เองที่อยู่ในภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดได้วาดตามได้อะไรก็ตามที่เป็นภาพเหมือนนะคะแล้วก็จะมี compression check นะคะอย่างเช่นว่าเข้าใจไหมนะคะหรือว่าพอคนฟังคนที่จะวาดภาพไม่เข้าใจก็จะถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะ what did you say นะคะก็เป็นการเช็คกันไปเช็คกันมาแล้วก็อาจจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ circumlocution นะคะก็คือว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเขาวาดได้จริงแต่ว่ายังไงก็ตามการสื่อสารเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นแม้ว่าภาษาจะไม่สมบูรณ์คำศัพท์ไม่สมบูรณ์ก็ตามค่ะ
0: All right so basically that is how you set up the task all right soyou have let's say using our example of 16 students plus one person at the blackboard you do four rounds with the four groups and at the end the teacher says stop okay and so at that moment so notice that this task if you notice at the on page one it says the picture description task the fluency the focus is on fluency communicationAll right, and this is done in group work. All right, so now if we go on page two, all right, the second task is the debriefing task. Okay, and here what we're doing is we're focusing on accuracy, and this is teacher fronted. Okay, so during the task, what I as the teacher have been doing is taking lots and lots of notes of where errors occurred. Okay.And so in this second phase, what I would do is I would say, okay, so at minute 10, minute 10.3, I say a time, okay, so do you remember when you were trying to describe the crutches?Okay, and maybe you did not know the word for crutches in English. Okay, so this is where during this second phase, okay, this is where I said, okay, so do we know what the word for crutches is in English? Okay, and if none of you in the audience know, this is where I teach you that vocabulary item.Okay, so this is where I do the formal teaching for vocabulary, for pronunciation, for grammar, you know, whatever kinds of mistakes occur during the first part, this is where I do the teaching. Okay, and you know, if you have a video recording, like all these wonderful cameras, and or if you're, you know, if you record this yourselves,you can actually show the students the little snippet of video and say, do you remember when this happened? Okay, let's try and correct the English that happened here, or let's try and express ourselves better or more elegantly, all right? So that's what happens in task two.
2: ค่ะ ตอนนี้เมื่อหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาก็คือครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทมากคือเริ่มเป็นการอธิบายภาษาที่นักเรียนใช้ที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆถ้าหากว่าอาจารย์จะคุ้นเคยที่เกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า task based learning อ่ะนะคะก็คือให้เด็ก struggle ก่อนแล้วครูก็จะกลับเข้ามาให้เด็กได้ดูจากสิ่งที่ทำที่เขาทำไปว่าความเป็นจริงคืออะไรตอนนี้ครูจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่แทนที่พูดเองว่าผิดยังไงครูก็จะใช้วิธีการยกในสิ่งที่ครูอาจจะจดโน้ตไว้ระหว่างการที่เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหรือถ้ามีการอัดวิดีโอไว้ก็ยิ่งจะดีนะคะก็จะดำให้เห็นจุดนั้นว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ถ้าหากว่าครูจดโน้ตครูก็จะรีมายด์นักเรียนว่าเช่น Do you remember when you were trying to explain อะไรก็ตามแล้วก็ภาษาตรงนั้นเธอใช้ยังไงถ้าผิดไปครูก็จะแก้ไขให้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแทนที่ครูจะเป็นผู้บอกตลอดเวลานะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มด้วยค่ะ
0: Thank you. So if we can go back to the screen, please. Okay, very good. Okay, so now what we're here to do, so what I've shown you is how what we've been talking is what the materials look like, okay? And then in terms of the third criterion that I talked about a small while ago, one of the things about how these tasks are graded and sequenced. So if you notice at the bottom of the page here, so the first task is, as I said, a focus on fluency, all right? And this is done in small group work. And then task two, there is a focus on accuracy, and this is done in a teacher-fronted way. And then each task specifies, at the level of the lesson plan, what the task is and how it is to be done, whether in small group work, teacher-fronted, pair work, etc. Okay, so that is all part of the notion of grading and sequencing your tasks so that you have an organized progression throughout the lesson, or actually throughout, let's say, a week's worth of work. All right, next slide, please. Okay, so perhaps interpretation.
2: ตรงนี้ก็เป็นการสรุปที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าการทำการสอนหรือการสร้าง lesson plan ที่ในหนึ่งบทเรียนนะคะที่เริ่มด้วยการเน้นเรื่องของ fluency ก่อนนะโดยนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมจากนั้นก็จะเป็นบทบาทของครูในการที่จะเน้นเรื่องของ accuracy หรือความถูกต้องแน่นอนการทำ lesson plan ในลักษณะนี้ก็จะต้องมีการลำดับให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วตรงเป้าหมายที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นค่ะ
0: Thank you. Okay. So far what we've been doing is talking about what the lesson plan as our intentions about what is going to happen. All right. So if we can go back to the slide, please. Okay, so what I'm now going to concentrate on for the rest of this talk is I'm going to show you how a teacher, me, okay, how I interpreted and implemented this lesson plan through a variety of classroom management techniques. So remember, lesson planning and classroom management have to go hand in hand, all right? And so what I'm going to do now is I'm going to concentrate on, there are 16 videos that I could show you. I will show you a subset of those videos. And I'm going to show you what happened while I was giving the instructions to the teachers, and there were some unexpected events that happened. So, interpretation, please.
1: ค่ะเดี๋ยวท่านProfessor Markey นะคะก็จะให้ดูวิดีโอคลิปนะคะเป็นตัวท่านอาจารย์เนี่ยสอนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจะอยากให้อาจารย์ดูถึงว่าการที่ครูเนี่ยนะคะตีความนะคะแล้วก็นำ lesson plan ที่ตัวเองเขียนเนี่ยเอาไปใช้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า lesson plan กับ classroom management เนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราเขียนใน lesson plan เนี่ยอาจจะไม่เกิดใน classroom ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะค่ะ
0: Thank you. Next, let's see, what are we looking back to the slides, please. Okay, so next slide. Okay, so every teacher gives instructions in every class. Okay, so this is a very common thing for us as teachers to do. Okay, but it turns out that giving good instructions is really complicated and difficult thing to do. Okay, so they are not just word for word oral translations of the written instructions that we have just seen in the levels. materials. Okay, so giving good instructions is a really good example.

0: of what we as teachers have to be able to do well in terms of classroom management. Okay, and one of the things that always happens when we're giving instructions, all kinds of unexpected developments occur. All right, and when those unexpected things happen, we have to figure out how we're going to deal with that. Next slide, please. Okay, so what I'm going to show you is an overview of how I gave the oral instructions for tasks 1 and 2. All right, so the instructions, the oral instructions that I gave, and this was for the beginners, okay, so very low level students. So these instructions lasted just under 11 minutes. Okay, and during this time there are 16 separate sections, if you like, that I, as the teacher, had to manage. So, interpretation, please.
1: ค่ะเดี๋ยวคลิปที่ท่านอาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ11นาทีแต่อาจารย์แบ่งเป็น16ช่วงนะคะซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูว่าการที่ครูนะคะให้ instruction เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าอาจารย์ทำได้ดีอย่างแค่ไหนอย่างไรนะคะในการให้ออกคำสั่งนะคะสั่งให้นักเรียนทำนะคะเพื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ classroom management นะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่อาจารย์ออกคำสั่งนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดสิ่งคาดคิดขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ต้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ
0: Thank you. Back to the slides, please. Okay.All right, next slide, please. Okay, so there are 16 different phases, and during that 11 minutes, 4 unexpected things happened, all right? So there is one student, the one who is at the blackboard, her name is Sandra, okay? And so she did an unexpected thing. When I asked her to come to the blackboard, she came to the blackboard and she did this little curtsy. And everybody laughed, okay? So that was kind of nice. That was unexpected, all right? Now, if we can go back to the slides, please. So in terms of classroom interaction, that was not an important event. But in events 7, 11, and 14, okay, what happened was that 3 different students came in late, okay? And so I think the first student came in 5 minutes late, the second student came in about 8 minutes late, and the third student was maybe 10 minutes late. All right, and so the late arrival of these students did affect what was happening in the class, because I was giving the instructions on how to do this, and essentially I had to figure out some sort of way of telling these late students what they were supposed to do. All right, and so I had to manage the consequences of these late arrivals, and this is an example of what do you do when an unexpected event happens, i.e. when a student comes in late, and how do you solve that problem? Okay? And so I'm going to show you small video excerpts which will show you what I did. Okay? Interpretation?
1: อาจารย์ก็สรุปนะคะว่าช่วงที่จะเปิดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อย่างเช่นมี16ช่วงนะคะช่วงที่4เนี่ยนะคะก็คนที่นักเรียนคนที่ออกมาที่หน้ากระดานนะคะก็ทำให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยหัวเราะนะคะค่ะด้วยกริยาการของเขาแล้วก็ส่วนช่วงที่7 11แล้วก็14เนี่ยก็จะมีนักเรียน3คนซึ่งมาสายนะคะซึ่งการที่นักเรียนมาสายนี้เราคงเจอปัญหานี้กันทั้งนั้นนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะเราให้คำสั่งไปแล้วนะคะนักเรียนเริ่มทำแล้วบางส่วนแต่มีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ให้ดูว่าอาจารย์จะจัดการปัญหาอย่างไรค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใครทำอะไรครับภารกิจนี
1: ้ภารกิจต่อไปนี้นะครับเป็นภารกิจที่น่าจะเหมาะกับคุณแอด
0: ครูชอบกินไหมชอบรับประทานไปหาของ
1: เขาบอกว่าเป็นการกินครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นการกินเลย
0: ครับไม่ใช่เราเดาผิดเป็นอะไรครับภารกิจนี
1: ้เดี๋ยวเรามีของมอบให้เขียนว่าอะไรครับ
0: I'm in ASEAN I am in ASEAN แล้วก็ your mission ภารกิจที่คุณจะต้องทำฟังเลยได้ไหมครับ
1: ฟังเลยครับ
0: เจออะไรเนี่ย
2: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายอนและรอยยิ้มบายอนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนไดแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน
0: พูดถึงความสำคัญของนครวัดแล้วก็พูดเลยไปถึงนครธมแล้วก็การที่เขาอยากจะเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นางอัปสรานี่พูดถึงเยอะมากครับคุณฟังแล้วเป็นไง
3: ครับน้ำเสียงจังหวะการพูดเขานิ่งแล้วก็รู้สึกทำให้เราได้อารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จินตนาการภาพไปตามที่เขาบรรยายให้เรา
0: ครับให้ทำอะไรฮะ
1: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
1: ทำให้เป็นภาพ
0: ทำเสียงที่ได้ยินให้เป็นภาพ
1: ก็คือการถ่ายทำสื่อการสอน
0: ถ่ายทำสื่อการสอนก็แปลว่าต้องมีกล้องมีอะไรแบบนี้ให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าให้ถ่ายทำเป็นสื่อโดยให้กล้องมานี่ผมคิดว่าน่าจะพอได้นะไม่น่าจะยาก

0: ให้ทำทั้งหมดนี่เป็นภาพนครวัดถึงในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีตรงนี้น่าจะเห็นเป็นภาพของนครวัดภาพใหญ่ๆฮะเปิดกว้างๆดีไหมครับ
1: กว้างแล้วก็
0: ค่อยๆยังไม่เข้าคำว่านครวัด
1: ค่อยๆชิ้วลงมา
0: ทิ้วลงมานะคร
1: ับ ทิ้วลงมาก็ค่อยเห็นยอดปราสาทเล็กนี่ๆค่อยๆเห็นแล้วก็ภาพที่สามก็จะชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเรื่อย
0: เห็นทั้งองค์แล้ว
1: ใช่
0: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแปลว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะภารกิจตื่นเช้านะครับ

0: คนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสรา
1: ครับ
0: เราจะหาระบำอัปสรายังไงดีแต่นับจากช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินผมอยากได้ภาพที่แบบได้จากที่นี่เหมือนกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ก็อาจจะไม่ใช่ของจริง
1: ไม่ใช่ของจริงหมายถึงว่าอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: เดิมร่องรอยหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่แสดงหรือว่าจะได้สัมภาษณ์คนที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาอะไรแบบนี้

0: คือสมุดไหนฮะดูดูนะใครหน้าเหมือน
1: คือสมุดเนี่ยดูค่อยดูใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช
0: ่วัดนี้คนมาเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะฉันว่าต้องมีความสำคัญอะไรอุ้ยนู่นๆมีหัวกะโหลกด้วยฮะ
1: โอ้

0: โห
1: กระโหลกมนุษย์จริงๆด้วย
0: นี่เป็นร้อยๆเลยนะ
1: ฮะแต่มองอีกมุมก็เป็นร่องรอยของ
0: สงคราม
1: สงครามและร่องรอยของความตาย
2: เราก็อยากรู้ข้อมูลถูกต้องว่าโครงกระดูกกระโหลกเนี่ยมาจากไหนตามหาคุณสมุทรต่อดีกว่าแกอยู่ไหนเนี่ยนั่งอยู่ที่รถใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด
1: ี๋
2: ยวนะเด
1: ี๋
2: ยวนะ
1: มีคนบอกคุณ
3: ยิ้มมายิ้มคุณสมุทรปะครับโอ้โหสวัสดีครับโอ
1: ้สวัสดี
3: สวัสดีสวัสดี
2: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ
4: ยินดีมากที่ได้เจอครับ
1: ใช
2: ่ใช่นะฮะใช่นะฮะ
4: คุณทายพร้อมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โห
2: เพื่อนคนใหม่ของเรา
4: โอเคครับ
2: ครับชื่อสมุทรนะครับ
4: ใช่ครับ
2: คุณสมุทร
4: นามสกุลชื่อเลดครับ
2: นามสกุลอะไรนะครับ
4: เลดสมุทรครับ
2: เลดสมุทร
4: เลดนามสกุลสมุทรชื่อผม
2: อ๋อ
1: เลด
4: แล้วก็คนคอมเมนต์คือชอบเอานามสกุลมาตั้งอยู่ข้างหน้า
2: อ๋อ
4: นะครับก็เลดสมุทรไปเลยครับ
2: เลดสมุทรที่เรื่องความโหดร้ายของสงครามฮะเมื่อกี้เรามาเราพุ่งตรงไปที่ตรงนู้นเลยที่เป็นเห็นหัวกะโหลกกับโครงกระดูก
4: ส่วนอยู่ที่วัดนี้คือวัดชื่อวัดทำไม
2: วัดทำไม
4: นะครับ
2: วัดทำไม
4: วัดนี้คือมีตั้งกะโหลกหลายพันคนที่ถูกตัดในสมัยเขมรแดงกระดูกนี้นะครับก็คือเป็นกระดูกที่ประสงค์ได้เก็บเอามาบางทีก็อยู่ตามทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งไร
2: ่
4: คือพวกนี้เป็นประชาชนที่มีความซื่อสัตย
2: ์
4: นะครับที่ถูกตายในสมัยเขมรแดง
2: คนตายไปสักกี่คนในช่วงเวล
4: าตามสถิตินะครับก็ตายสักประมาณเกือบ2ล้านคนในสมัยนั้นนะครับ
2: สงครามนี่เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีคศ
4: สงครามนี่เกิดขึ้นในปีคศนะครับคศ1975จนถึง1979
2: ตอนคุณสมุทรเกิดหรือยัง
4: ตอนนั้นคือผมเกิดแล้วครับคือมีอายุประมาณ7ขวบ
2: 7ขวบ
4: ครับ
2: จำเหตุการณ์ได้ไหมฮะ6-7ขวบ
4: คือในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนี่จะไม่ลืมอะไรเลย
2: ในช่วงเวลานั้น
4: ในช่วงเวลา
2: ไม่ลืม
4: เป็นชีวิตการเป็นอยู่โดยการทำงานนักของประชาชนประชาชนนี้เราเป็นอยู่โดยหมู่โดยกลุ่ม
2: ครับ
4: ไม่ใช่อยู่เหมือนปัจจุบันลุกขึ้นก็รวมกันนอนก็รวมกันคือไม่มีคนรวยแล้วก็ไม่มีคนจนแล้วก็ไม่มีวัดไม่มีพระพุทธศาสนาคมนาคมก็หมดสิ้นในช่วงสมัยนั้นดนตรีระบำทุกอย่าง
2: เขาให้ทุกคนคิดแบบเดียวกันทำอย่างเดียวกัน
4: เดียวกัน
2: เป็นเหมือนการเป็นเหมือนการออกกฎบังคับ
4: มันคิดว่าอยากได้ประเทศนี้เจริญมากเกินไปฉะนั้นต้องบังคับให้ประชาชนนี้ได้ทำงาน
1: เป็นแค่ความคิดของคนกลุ่มเดียว
4: กลุ่มเดียว
1: กลุ่มเดียว
4: แล้วก็พานำประชาชนทั่วประเทศที่ให้ทำงานหนัก
2: ครับ
4: ส่วนมากก็คือตายโดยไม่มีอาหารกินเยอะเยอะมาก
1: มีทรมานจากปืนนี
4: ่ยาไม่มีรักษาโรคก็เยอะมากในสมัยนั้นไม่มี

0: โรงพยาบาลก็คือเราอยู่โดยการเสี่ยงคือฉะนั้นโดยเหตุว่ามีความลำบากอย่างนี้จึงต่างคนต่างคิดว่าพรุ่งนี้วันนี้ทำไมตายพรุ่งนี้เขาคงจะตายแน่บางทีเปิดหน้าต่างดูนะครับผมเห็นมีคนประมาณ200 300คนเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวบางทีก็ผูกหน้าบางทีก็ผูกมือแล้วก็บางทีก็อาจจะเสื้อผ้าไม่มีแล้วมีแต่ผ้าเข้ามาไปไหนก็คือเขาบอกว่าจะไปองค์กรใหม่ไปสหกรณ์ใหม่เพื่อจะไปดูว่าที่นู้นจะมีข้าวกินที่นู้นจะมีเสื้อผ้าใช้แต่จริงๆการเดินทางของเขานั้นก็คือไปหาหลุมของตัวเองที่ตัวเองขุดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมา
1: อย่างตัวคุณสมุทรเองเนี่ยรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกยังไง
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากกว่าคนที่โหดร้ายในโลกมันโหดร้ายเหมือนนรกที่เคยอ่านตามหนังสือว่ามันโหดร้ายแต่มันหลายเท่าอ่ะคือเราไม่น่าจะเกิดขึ้นชนชาติเดียวกันฆ่าชนชาติเองไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็คือมันไม่ใช่แต่ครอบครัวผมที่ลำบากก็คือครอบครัวอื่นก็ต่างคนก็ต่างลำบากแล้วก็ลำบากมากลำบากจริงๆคิดไม่ออกจำตลอดชีวิต
1: ค
0: ือลำบากมาก
2: ครับคือบาดแผลจากสงครามยังอยู่ยังทำให้คนที่ผ่านยุคเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ยคงจะยังมีความทรงจำที่ไม่ดีแย่มากๆแต่คนยุคใหม่ที่เกิดมาชาวกัมพูชาที่เกิดมาไม่ได้ผ่านสงครามเขาร
1: ับรู้
2: เรียนรู้จาก
1: ความร
2: ู้
1: สึก
2: หรือไม่เลยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในสองยุคที่ต่างกันอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: เหตุการณ์นี้นะครับถ้าเอามาเล่าให้พวกเด็กๆน้อยอายุต่ำกว่าประมาณ25ลงไปนี้บางคนก็ได้รับการศึกษาสูงเขาก็ค่อนข้างจะรับรู้ในเรื่องนี้นะครับแต่บางคนก็เขาคงไม่ได้รับรู้ในเรื่องนี้เลยเขาคิดว่าเหล่านี้เอาเรื่องไม่น่าเชื่อถือมาเล่าให้เขาฟัง
2: จะโหดขนาดน
0: ั้
2: น
0: จะโหดขนาดนั้น
3: เขาหดหูไปกับเขาแยกตรงที่อย่างที่พี่สมุทรบอกว่าเป็นคนชาติเดียวกันทำกันเองเนี่ย

0: อัดบานจำเรียบซัวจอบเพลงจำเรียบซัว
1: ใช่โอเค
2: สวัสดีครับ
0: โมชัยบ้าง
1: บาดนอปิดบางกอ
0: บางกอ
1: ท่านอยู่ที่ภูมิกันตรอหมู่บ้านกันตร
2: อ
1: ตำบลคุมสวายดังกรมแล้วก็กรุงเสียมเรียบนี้แล้วก็ส่วนเล็กๆน้องๆสาวนี้คือเป็นกลุ่มระบำอัปสราอยู่ในกลุ่มศิลปะเทพอัปสรอองโกเทพอัปสรอองโกก็คืออัปสราอองโกนั่นแหละนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: พัญญาเขาเป็นครูสอนใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้เรียนมาจากไหนพัญญาเขานะฮะในวิชาน
1: ี้เทเรียลูกเมียศึกษาระบำปีปีกระทรวงมหาดไทยกับปีนา
0: ปีกระทรวง
1: ลำจากกระทรวงมาครับ
0: สมัย79
1: มา79ครับตั้งแต่79ปี1979
2: ครับเรียนของเป็นของกระทรวง
1: เป็นของกระทรวงใช่ครับ
2: หมายถึงว่ากระทรวงเขามีการ
1: สอนให้ตั้งแต่เวลานั้นมา
3: ระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ไร้รำ
2: โดยทงทางงดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการที่เราจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะเขาจะแต่งชุดเต็มยศมี

0: ประดับ
1: อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อที่นี้จะได้เห็นเต็มหมดเลย
2: เพราะว่าเราจะได้ภาพเนี่ยจะไปซ้อนอย่างที่เราคิดไว้ในสตรีทบอร์ดว่าจะได้ซ้อนจากภาพสลักแล้วก็ซ้อนคนเข้าไป
0: มี
2: ชีวิตชีวาออกมาน
3: ี่คือระเบียบคนใดคนถึง
1: นี่คือระเบียบทำท่าให้อ่อนน้อมนะครับโดยตอนแรกต้องนั่งแล้วก็ส่วนลำตัวนี่คือให้ตรงนะครับ

0: ตรงนี้ผมขอเรียนให้ทราบโดยว่าลำบำอัปสรานี้นะครับคือเป็นการเกิดขึ้นมาจากตรงที่เขมรไทเกตผู้หญิงก็คือผู้หญิงเปรียบเสมือนเป็นผ้าอยู่ในหิบนะครับเป็นผ้าอยู่ในหิบฉะนั้นการแต่งตัวของเขามันไม่เปิดเผยถ้าเดินก็เดินแบบช้าๆเงียบๆถ้ายิ้มก็ยิ้มแบบเท่านี้ไม่ต้องให้ออกฟันถ้ายิ้มออกฟันเปรียบเสมือนเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดีนะครับเดี๋ยวพีเอสกับคุณครูดูนะอัปส
1: รา
0: จะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยผู้หญิงเขมรที่ออกการท่าทำแบบช้าๆคือเปรียบเสมือนนาเลื่อยไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นท่าทางที่อ่อนช้อย
1: ค
0: ือทำอะไรเขมรไม่ชอบทำแบบกระชับกระเชงช้าๆแต่
1: มีคุณภา
0: พใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นเรื่องนาคนี้นะครับคือเขมรมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นต้นกำเนิดของนาคนี่แหละคือมีชื่อว่านางนาคหรือเรียกเป็นภาษาสังเกตก็คือนางโสมาถ้าพูดถึงเรื่องนาคนาคนี้เราไม่ดูแต่ท่าทางของอัปสราเท่านั้นเราเสียงก็ด้วยเสียงก็มีด้วยเช่นคำว่าไงมวยเจลีย์คริสนาเปิ้มเมดายนาค
1: ต้องเอื้อนนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ที่เหมือนกับการ
0: แล้วบางที
1: ่เอื้อนไปของนาค
0: และส่วนตัวนาคนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นหัวนาคและส่วนนั้นก็เป็นหัวนาคผสมกันหางก็คือมาอยู่ข้างล่างนี่และส่วนเสียงนี่จะเป็นเสียงของนาคเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจึงการแต่งตัวของอัปสราเราดูไปแล้วนะครับนาคทั้งหมดเลย

0: หลังจากที่ชมระบำอัปสราแล้วตามที่ผมอธิบายมาสนุกไหมครับ
1: ผมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณสมุทรอธิบายให้ฟังว่าเป็นลีลาของพญานาคหรือว่าความต่อเนื่องที่ค่อยๆไปครูเป็นไงบ้างครับ
2: ไม่เชิงสนุกครับแต่ที่ผมมองนะผมมองได้รู้สึก

0: ลีลาของท่ารำเนี่ยผมต้องเขียนให้มันสวยมากๆแต่จะได้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้เรื่องเขียนตรงนี
1: ้
0: ก็เก็บความรู้สึกตรงนั้นแต่รู้สึกบอกตรงนะอึ้งแล้วรู้สึกอิ่มด้วย
2: เด็กน้องเขาอายุเท่าไหร่ครับ
1: โดยเคลียร์นะ10บาท
3: ค่าตังค์ใบค่าตัง
1: ค์บางคน18บางคน19ครับ
0: ครับแล้วอย่างน้องๆเขาชอบที่จะมาเรียนเองหรือเขาถูกบังคับให้มาเรียนมา
1: โอ้โดนเจ็ดมาเรียนโดนไอ้ตั้งใจเองชอบ
2: กว่าเขาจะได้เป็นตัวเองเนี่ยเขาต้องฝึกอยู่กี่ปีย
3: ังเรียนเจ็ดอัพชนะไ
1: หมเกือบสิบปีมาแล้วคร
0: ับ ก็คือคนที่เก่งที่สุดอยู
1: ่
2: วันนี้อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่นะครับ
0: ขอบคุณ
2: มากขอบคุณทั้งที่ได้ทำหน้าที่ที่น่าชื่นใจครับเพราะว่าทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ช่วยกันสืบทอดสืบสานสิ่งดีงามของกัมพูชาต่อไป
1: ตัวเสน่ห์เพียบระบำอัปสราไฮเดมเมอร์แต่ก็คือเมียนสิกได้สบายจัดเมนเทนให้สมเรากำลังจัดจูนเมียนหนึ่งเมนท่าสมบรรทอนตัดเตี้ยปีโปรนี่คือเชียประจำตะโกนจิตขมายบ่อยเยอะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก

0: จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่

0: นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราแทรกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหงูจังงูเล็กมากเลยครับ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกัน ไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3 ถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18 ถึง 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2 ถึง 30 นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
7: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
9: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
10: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
9: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
10: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
9: ใช่ครับ
4: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
9: ไฟป่า
10: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
12: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
6: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
10: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
7: ข ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
12: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
13: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์ไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์ 2ไนโตรจีเนสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวเคลียไทด์นั่นเองค่ะ1นิวเคลียไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย

0: น้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวเคลียไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวเคลียไทด์ค่ะการนะคะที่นิวเคลียไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์มเอ็นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์มเอ็นนะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์มเอ็นนะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์มเอ็นค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแอนตี้พาราเรลนะคะหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะ ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบส DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะ ต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางค่ะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ t prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมอะไรหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่ามีกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
9: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
9: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
5: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ ไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
6: เย่
5: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
7: สนใจ
9: ใฝ่รู
3: ้ดูแล
4: แม่ยาย
5: ลายมือ
7: ถือปืน
9: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
5: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
7: ฝันว่าหิว
9: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
5: ้ไส้ดินส
4: อพ่อแม่ผม
7: ลงใต้ปีก
9: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
5: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
3: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
5: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
3: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
5: ร้านขายไก่ย่าง
7: ข้างฉันสองชั้น
9: วันนี้ไปเที่ยว
3: ไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
5: อย่าออกนอกลู
7: ่ปูเสือกินข้าวว
9: าววับแหวนทอง
3: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
5: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
6: เย้
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
12: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร ร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 พฤษภาคม 2569ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันค่ะบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28-29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ย

0: ฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
1: โอ้ยตายแล้วอุ้ยหมดกันแย
2: ่
1: เลย
2: เฮ้ย
3: ฮะ
1: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
2: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
0: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามแล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
6: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดินแดนแห่งที่ราบสูงที่ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักหากแต่ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำขาดความชุ่มชื้นรวมทั้งบางพื้นที่มีปัญหาดินเค็มจึงทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้นยังมีการบุกรุกป่าจนทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศถูกทำลายยิ่งก่อให้เกิดวงจรแห่งความแห้งแล้งเสื่อมโทรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนโดยทรงเลือกพื้นที่บริเวณบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ตัวแทนพิพาทเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปดังที่มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาบริเวณพื้นที่บ้านนานกเขาความตอนหนึ่งว่าเดิมเป็นป่าโปร่งคนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทางเกษตรกรรมป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้งน้ำไหลแรงในหน้าฝนทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลงและเกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆ25พฤศจิกายน2525พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครขึ้นณบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการศึกษาทดลองวิจัยค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อสร้างผลสำเร็จและองค์ความรู้เป็นต้นแบบให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถนำไปพัฒนาสร้างเสริมพื้นที่ทำกินของตนเองนอกจากนั้นพระองค์มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีอาณาเขตกว่า 13,300 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาด้านเกษตรกรรม 2,300 ไร่และพื้นที่เพื่อการพัฒนาป่าไม้อีก 11,000 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวป่าภูเพกป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างต้นแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
1: พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือว่าเป็นจุดที่สร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงหัวข้อแรกเนี่ยสร้างน้ำนะครับเราได้พัฒนาดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูพานนะฮะอาการพัฒนาเรื่องของฝ่ายต้นน้ำลำธารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านฝ่ายตรงจุดที่ว่าก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าฝ่ายพ่อนะครับ
0: อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่คือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูป่าด้วยระบบการส่งน้ำได้ก่อเกิดสายธารที่ไหลรินและแตกแขนงไปทั่วพื้นป่ารวมทั้งฝายที่มีอยู่มากมายก็ได้ช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงอกงามและผสานสร้างระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับการผสานความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและควบคุมการเกิดไฟป่ารวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน
2: พระองค์ท่านได้มาให้เราดูแลรักษาป่าแห่งนี้ก็ทำให้สภาพป่ามีสภาพที่ดีขึ้นบางจุดเราไม่จำเป็นต้องปลูกเลยแบบที่ท่านบอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยการเราทำแนวกันไฟเพียงแต่ไม่ให้ไฟป่าเข้าไปเผาผลาญในพื้นที่ป่าหาแนวทางป้องกันรักษาป่าเพื่อจะให้ผืนป่าแห่งนี้ยั่งยืน
0: ขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับงานด้านต่างๆและสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย
3: ์ในพื้นที่ที่ศูนย์ดูแลรับผิดชอบนั้นจะมีพื้นที่อยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของพื้นที่ชลประทาน ซึ่งตัวนี้จะไม่มีปัญหามากนักแต่ว่าในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะไม่อยู่ในเขตชลประทานทางศูนย์ก็ริเริ่มพัฒนาเอาระบบน้ำสมัยใหม่เข้าไปใช้ซึ่งจะทำให้ราษฎรนั้นมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกซึ่งจะหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี
0: ด้วยแหล่งน้ำที่มีอย่างเพียงพอและการเรียนรู้วิธีใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำให้ใกล้ลุนาวันเกษตรกรบ้านนานกเขาสามารถวางแผนทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
4: ในแปลงมีพริกมีมะเขือมีผักกาดแล้วตัวนี้มีผักชีลาวแล้วก็รอบแปลงนี่จะเสริมใบเมงลักค่ะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าสุดยอดมีน้ำก็เหมือนมีทรัพย์มีดินก็เหมือนมีทรัพย์ถ้าเราขยัน
0: การพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความสมบูรณ์คือภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาดินเค็มจนกระทั่งนำมาสู่ผลสำเร็จที่โดดเด่นในการจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
5: หลักง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกลบพอมันไปคลุกเคล้าอยู่ในดินเนี่ยจะทำให้เนื้อดินโปร่งร่วนซุยโครงสร้างดินมันจะโปร่งขึ้นตัวเกลือมันมีโอกาสที่โดนชะล้าง
0: เช่นเดียวกับปัญหาดินลูกรังซึ่งมีลักษณะเป็นดินตื้นอุ้มน้ำน้อยมีหินกรวดปนอยู่ในเนื้อดินมากเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาทดลองและค้นพบวิธีจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผลโดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับเทคนิคการปลูกและการกักเก็บความชื้นในดินนอกจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้วการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยค้นพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ดีในพื้นที่และให้ผลผลิตสูงข้าวขาวดอกมะลิ105สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย520กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ข้าวพันธุ์สกลนครให้ผลผลิตเฉลี่ย450ถึง620กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานยังได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าที่สำคัญคือการสร้างรากฐานความมั่นคงในการผลิตข้าวด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร
6: กลุ่มเกษตรกรก็มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไว้สำหรับใช้เองด้วยแล้วก็ไว้สำหรับที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไป
0: เช่นเดียวกับกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมพืชสวนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ดีมากมายที่เหมาะกับพื้นที่และภูมิอากาศและให้ผลผลิตดีมีคุณภาพลิ้นจี่นอพอ1คือหนึ่งในผลสำเร็จที่โดดเด่นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง250กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ยางพาราพัน RRIM 600สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีหากมีการปลูกและดูแลสวนยางอย่างถูกต้องจะให้ผลผลิตจากการกรีดยางเฉลี่ย263กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเห็ดเป็นอีกหนึ่งผลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
7: อันนี้ก็คือเป็นตัวนางฟ้าเหมาะกับอากาศของที่นี่อะค่ะปลูกง่ายแล้วก็ขายง่ายอันนี้ก็เป็นขอนขาวนะคะเป็นเห็ดอีกตัวนึงที่ทางศูนย์ได้ให้การขยายผลออกไปอะค่ะเหมาะกับการบริโภคของทางอีสานนะคะก็เลยจะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมก็เลยเอามาส่งเสริมด้วย
0: ที่เห็นนี้คือกระบวนการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานอีกทั้งยังแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดโดยในหนึ่งครั้งการผลิตจะได้วุ้นเส้น43กิโลกรัมซึ่งใช้ถั่วเขียว240กิโลกรัมเช่นเดียวกับพืชสมุนไพรเหล่านี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพหลากหลายประเภทซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรการปลูกหม่อนพันธุ์สกลนคร และการเลี้ยงไหมพันนางตุ่ยสกลนครคือตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมหม่อนไหมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมุ่งเน้นการสืบสารถ่ายทอดความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติไปสู่การทอผ้าไหมก็เกิดเป็นผลงานศิลปาชีพที่งดงาม
8: แต่ละปีกิจกรรมหม่อนไหมก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจอยู่ปีละไม่น้อยกว่า100รายเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันไหมพันไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้คงอยู
0: ่ผ้าย้อมครามคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวสกลนครโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสนับสนุนให้ราษฎรจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจรขณะที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์เป็นอีกภารกิจสำคัญซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม
9: ท่านพระราชทานแนวพระราชดำริในการทำงานเรื่องปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานไว้อยู่5ข้อด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่าย2คือเทคโนโลยีในการเลี้ยงเนี่ยต้องง่าย

0: อันที่3อาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่4เนี่ยสัตว์จะต้องมีความทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพโรคระบาดในพื้นที่แล้วก็ข้อ5เป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปขายเนี่ยเอาไปขายแล้วต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไร
1: ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานคือ3ดำมหัศจรรย์ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยพัฒนาจนได้สัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างความมหัศจรรย์ให้แก่เกษตรกรด้วยความทนต่อโรคเหมาะกับสภาพแวดล้อมเลี้ยงง่ายโตเร็วสร้างรายได้ดีกว่าสัตว์พื้นเมืองทั่วไปกว่า 2-3 เท่าตัวเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มากนักทำให้งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงจึงมุ่งเน้นการศึกษาค้นหารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตสูงในปริมาณน้ำที่จำกัด
2: ในส่วนของการหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นะครับผมซึ่งใช้น้ำน้อยระยะเวลาการเลี้ยงสั้นแก้โจทย์ที่ว่าอีสานนี่น้ำน้อยนะครับ
1: นอกจากการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมครัวเรือนคือผลสำเร็จในการคิดค้นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งมูลเป็ดที่หล่นลงไปในบ่อจะสร้างแพลงต้นพืชกลายเป็นอาหารให้ปลาช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้2ทางโดยระยะเวลา8เดือนสามารถเลี้ยงเป็ดได้2รุ่นและเลี้ยงปลานิลแดงได้1รุ่นเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนผลไม้เพื่อควบคุมศัตรูพืชเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งได้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงและวัชพืชโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีทั้งยังได้ผลไม้และผลผลิตจากสัตว์ปีกจำหน่ายเป็นรายได้ควบคู่กันจากผลสำเร็จแห่งการพัฒนาในด้านต่างๆได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรด้วยระบบการให้บริการแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานทุกๆด้านแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยแต่ละปีมีผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 70,000 คนบังออนชัยเสนาเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและวันนี้เธอคือต้นแบบของการน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได
3: ้ภูมิใจค่ะจากแต่ก่อนกินมื้ออุ่นมื้อตอนนี้ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็รู้สึกว่ารายได้ก็ดีขึ้นนะคะก็เลยได้เก็บเงินตรงนั้นมาซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นมีที่ดินเป็นของตัวเองตรงนี้เนื้อที่5ไร่นะคะ
1: จากผู้ที่เคยได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตจนประสบผลสำเร็จวันนี้ละไมพังแสงสุได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริในฐานะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านนาคำจังหวัดสกลนคร
4: ผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมเห็นนี่ให้เกษตรกรอันนี้ก็คือการให้ความรู้เขาไปต่อยอดอยู่แปลงเขาก็ถือว่าภูมิใจที่สุดขอบคุณนายหลวงท่านเพราะว่าจากคนที่บ่มีหยังกับผมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเพิ่นมาใช่กะถือว่าเกิดมาชาตินี้ภูมิใจแล้ว
1: ณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงบนพื้นแผ่นดินอีสานและเจริญงอกงามขยายผลก่อเกิดงานพัฒนาด้านต่างๆซึ่งเป็นต้นแบบให้ราษฎรนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นรากฐานแห่งความรู้เพื่อพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งกันดารให้กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นแม่แบบการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเจริญสืบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่รอคอยมานานในที่สุดฝนก็ตกลงมาสักทีเหล่าผักผลไม้ต่างดีใจสระน้ำที่ขุดไว้ถูกเติมเต็มด้วยน้ำฝนเกษตรกรจึงได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะสมและพอเพียงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่วันเวลาผ่านไปเหล่าผักผลไม้ต่างดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่ในจำนวนนี้ดูเหมือนข้าวโพดจะเป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการมากที่สุดข้าวโพดจึงเจรจากับเกษตรกรขอเพิ่มพื้นที่ในการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดสร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำแต่เกษตรกรได้ปฏิเสธเช่นเดียวกับหัวไชเท้าและส้มซึ่งเป็นผักผลไม้อีก2ชนิดที่ไม่พอเพียงในสัดส่วนพื้นที่การเพาะปลูกของตนเองและต้องการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรจึงต้องอธิบายให้เหล่าผักผลไม้เข้าใจว่า
1: ในเมื่อพวกเจ้าอาศัยบนแปลงเกษตรพื้นเดียวกันเราจึงอยากให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งการทุ่มปลูกผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงเกินไปดังนั้นเราควรเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานและพัฒนาผลผลิตแต่ละชนิดให้ได้คุณภาพดีก่อนซึ่งเป็นการสร้างรากฐานให้มั่นคงแล้วค่อยก้าวต่อไปตามลำดับขั้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะและการทำตามลำดับขั้นนี้เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานโครงการอันจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดคุณผู้ชมคะมาถึงตอนนี้ดินแดนของผักผลไม้กำลังพัฒนาไปตามลำดับขั้นแต่จะพัฒนาไปถึงไหนนั้นต้องติดตามชมกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

พัฒน์หมู่บ้านจอมบึง MCRU DLTV สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

0: วัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ละสิ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: ัตว์บอยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะนี่ดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยเหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

ขากำลังให้อาหารเสือนี่เสือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันจะกินเราไหมนะ

0: ระหว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเ
0: นักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1 นกเอี้ยงกับควาย

ครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

ครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่5เห็บเหาไรหมัดบนร่างกายสัตว์

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของ3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียม

คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโควาเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุมู16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ารับพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบฮัจฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัจมัยจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัจมัยจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยด็อกเตอร์ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนขมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราษฎรวันนี้เวลา 13:50 นาทีณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราษฎรมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้ศัพท์พระวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมา

ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดศาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น ถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกลุ่มประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์
วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับ

0: โมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมพุทธสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ักเรียนรู้จักวุ้นไข่นกกระรอดไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: อ้าวมีใครรู้จักไหมเอ่ยแปลว่าชื่อมันเนี่ยแปลกมากนักเรียนรู้จักวุ้นไหมรู้จักถ้าวุ้นอย่างเดียวนักเรียนรู้จักอยู่แน่นอย่างแน่นอนแต่เรามาดูว่าวุ้นไข่นกกระรอดคืออะไรเรามาดูส่วนผสมกันนะคะสัดส่วนที่เราจะใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
2: ถ้วยตวง
0: ถ้วยตวงสำหรับส่วนที่เป็นของเหลวถูกไหมลูกอันนี้เรามาดูเขาบอกว่าถ้าถึงเนี่ยเท่ากับกี่ถ้วยตวง2ถ้วยตวงเรามาดู เราต้องใช้ทั้งหมดกี่ถ้วยตวง6ถ้วยตวงเราก็ต้องใส่วุ้นกี่ช้อนโต๊ะ
3: 3
0: ช้อนโต๊ะเราใส่วุ้น3ช้อนโต๊ะนักเรียนคิดว่ามันขนาดไหนคะ
4: ขนาด
0: นี้อันที่ใหญ่ที่สุดอันนี้คือช้อนโต๊ะเราต้องใส่เท่าไหร่นะ
3: 3
5: หลังจากที่คุณครูนิชาการได้สอนวิธีการผสมวุ้นโดยสอดแทรกวิธีการตวงให้กับนักเรียนทราบแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทำวุ้นไข่นกกระรอกตามที่ตนเองต้องการ
0: จากที่เราหยอดวุ้นลงไปแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปให้เราเอาทองหยอดลงไปในนะคะในไข่นี่แหละหยอดลงไปมันเซ็ตตัวนิดนึงแล้วเราก็ใส่ลงไปเห็นไหมใส่2ลูกเลยไม่เป็นไรฝาแฝด
6: ยังเสียวอ่ะ
7: ใส่ไป2

0: ้ายไข่ค่ะก็จะมีทองหยอดอยู่ข้างในเป็นไข่แดงแล้วก็จะเป็นวุ้นคล้ายๆไข่ค่ะ
1: ได้รู้ว่าขนมไข่นกกระหลอดมีในขนมไทยแล้วก็สามารถทำได้ง่ายด้วย
2: การทำไข่วุ้นนกกระหลอดเนี่ยก็คือเด็กเนี่ยได้เกิดความเพลิดเพลินแล้วก็เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเขาลุ้นหรือว่าเขาอยากรู้ว่าไอ้วุ้นไข่นกกระหลอดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแต่พอได้มาทำเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าจากที่เรื่องยากๆเด็กไม่สามารถทำได้อย่างเงี้ยเด็กก็ได้เอามาทำได้หมายถึงว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิดแล้วก็เด็กได้รู้จักการวัดปริมาณเอาไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้แล้วก็รู้จักการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าควรที่จะทำยังไงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยควรจะทำยังไง
3: ขนมอะไรที่ง่ายๆที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยาก
4: ก็จะมีขนมช่อม่วงเนี่ยค่ะค่ะช่อม่วงนี่ก็ใช้อุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีแค่พิมพ์ที่สำหรับหนีบจีบให้ช่อม่วงมีลายดอกสวยงามแป้งช่อม่วงก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็คล้ายขนมเลไลนะคะเพราะอย่างที่บอกขนมไทยมันก็จะมีแค่แป้งกะทิน้ำตาลส่วนผสมอื่นก็อาจจะเป็นน้ำสะอาดน้ำมันพืชเข้ามาเจือปนนิดหน่อยค่ะทีนี้ส่วนผสมไส้ที่ก็จะแตกต่างออกไปคือนะวันนี้เราอยากบอกว่าเราอยากให้คงสภาพของเดิมของที่เป็นโบราณไว้นะคะช่อม่วงเขาจะมีไส้ของเดิมจะเป็นงาคั่วน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ชิ้นฟักเชื่อมแล้วก็เกลือเล็กน้อย
5: เมื่อคุณครูทราบถึงส่วนผสมหลักของขนมช่อม่วงแล้วคุณครูอรุณีก็ได้แบ่งหน้าที่ให้กับคุณครูแต่ละท่านช่วยกันทำแป้งและไส้ของขนมช่อม่วงไปพร้อมๆกัน
4: นี่ค่ะตัวไส้ขนมโบราณจะเป็นอย่างนี้จะอร่อยถ้าในสูตรดั้งเดิมจะมีมันหมูแข็งนะคะมันหมูแข็งอีกชนิดหนึ่งซอยใส่ลงไปนะคะแต่ทีนี้โดยทั่วไปถ้าเราทำจำหน่ายเราจะไม่ใช้มันหมูเพราะว่าบางศาสนาเขาจะไม่กินหมูทีนี้เราก็ต้องใช้มือนิดแตะแป้งนวลละแป้งนวลที่เราใช้เนี่ยนะคะเราก็จะนำแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้ามาผสมกันแล้วเราก็เรียกแป้งนวลนะคะเพื่อจะ

0: ช้ไม่ให้ติดมือนะคะเนี่ยติดมือเสร็จแล้วเราก็ห่อไส้นะคะเนี่ยค่ะเราก็หุ้มให้มิดเห็นไหมคะเห็นไหมคะจีบล่างก็ได้นะคะนะคะจีบล่างแล้วขึ้นบนก็ได้แล้วก็วนไปรอบๆ
1: ต้องสลับกับข้างล่าง
0: สลับค่ะสลับค่ะเราสามารถทำได้2วิธีนะคะนี่เดี๋ยววิธีหนึ่งจีบบนก็ได้นะคะ
1: เราจะจีบข้างบนก่อนแล้วค่อยไปจีบข้างล่างก็ได
0: ้ได้ค่ะแล้วก็ให้สับวาง
1: เพราะเมื่อกี้อ่ะดอกแรกอาจารย์จะจีบจาก
0: จีบล่างเห็นไหมคะถ้าจีบบนเนี่ยเราต้องระวังนักเรียนก็จะทำแบบว่าจะตั้งไม่ค่อยได้นะคะการทำขนมช่อม่วงเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกสนุกสนานเพราะว่ามันเป็นสีสันที่เหมือนของจริงสวยงามนะคะแล้วก็เป็นการท้าทายดีอะค่ะว่าเราสามารถทำแป้งกลมๆเนี่ยนะคะให้เป็นรูปดอกไม้ได้เราพรมใบตองเพื่อว่าให้ขนมเนี่ยไม่ติดนะคะเพราะสุกใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะติดกับภาชนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พรมไปเล็กน้อยค่ะค่ะอันนี้เราจะพรมหัวกะทิอันนี้เพิ่มรสชาติแหละนะคะ
1: มันจะ
0: มีหอมหอมกะทิค่ะถ้าน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดเต็มที่เราก็จะนึ่งประมาณ 3-5 นาที
2: วันนี้นะคะเราก็จะทำขนมช่อม่วงกันนะคะขนมช่อม่วงเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือแป้งกับน้ำกับไส้มานะคะแต่ว่าไส้มาเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคุณครูผัดไส้มาจากที่บ้านละนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวไปทางนู้น
3: หลังจากที่คุณครูปราณีอธิบายถึงส่วนผสมและวิธีทำคร่าวๆให้นักเรียนได้ทราบแล้วก็ได้แบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนเพื่อช่วยกันทำขนมช่อม่วง
2: คนไปเรื่อย
4: ๆคนเหมือนโจ๊กเลย
2: ให้นกเตรียมแป้งก่อนนะเดี๋ยวสีม่วงสีม่วงให้เลขคู่แล้วกันแล้วก็สีแดงให้เลขคี่นะคะไม่เป็นไรได้ชิมเหมือนกันหมดทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวรอนุกคนแป้งก่อนกวนแป้งเป็นยังไงบ้างคะนุกนี่หรือยังเริ่มมานี่ไหมเริ่มติดแล้วร้อนแล
5: ้วใกล้ติดแล้วคือมันติดอยู่ข้างล่าง
2: ต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะคะ
6: คือผมว่ามันจะเลย
5: ร้อนไม่เอาก่อน
2: สวย
7: เขาหยิบได้ก่อน
8: ก็ได้ดอก
9: ก่อนด้วยนะคะส่งไปให้ลูก
2: อันนี้เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการปั้นให้
10: เหนียวเกินไปแม่ม
2: ันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะ
11: คือให้มันสวยๆหน่อยนะ
2: ปั้นแล้วไหนลองดูซิมันจะจับจีบได้ไหมเนี่ย
12: โอ้โห
13: หนูลอง
14: ได้
13: ไหมดูนะ
14: คะได้อะไรล่ะ
15: หนูห้าไม่เอา
16: น้ำหัวเลย
2: ดูสิจำได้ไหมเนี่ยฝีมือของใครเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาจะสั้นๆแต่ด้วยขนมของเราเนี่ยคือเราทำไส้มาจากที่บ้านแล้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการทำนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งกันช่วยกันทำได้ช่วยกันนวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่มีการแย่งกันก็จะมีโซนบ้างตามเด็กๆนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้สำหรับขนมช่อม่วงได้มีพัฒนาการในการเรียนรู้นะคะบางทีเขาอาจจะจินตนาการขึ้นมาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเป็นดอกไม้เราจะทำเป็นรูปอื่นๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถให้เขาคิดจินตนาการเองได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการยืดหยุ่นในการเรียนการสอนแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการของเขาได้ดีค่ะ
17: ได้ทำปั้นขนมช่อม่วงแล้วก็ทำไส้แล้วก็กรีบแล้วก็เอาไปอบ
18: อยากให้มีการทำอาหารอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะได้รู้จักขนมไทยที่เราไม่ได้รู้จักมาก่อนแล้วก็รู้จักการทำอาหารด้วย
0: ทีนี้เราอยากจะแนะนำขนมอีกชนิด

0: หนึ่งที่มองแล้วก็น่าสนใจค่ะขนมก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วในปัจจุบันนะคะก็เป็นขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์เหมือนกันขนมเกสรลำเจียกเรานำน้ำตาลใส่กับมะพร้าวมาเลยนะคะมาผัดเป็นไส้ก่อนค่ะแล้วก็จะมีน้ำสะอาดสักนิดหนึ่งก่อนนะคะใส่น้ำตาล
1: ใส่น้ำตาลก่อน
0: น้ำตาลก่อนนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลเดือดเสร็จแล้วเราเตรียมแป้งข้าวเหนียวนะคะที่อยู่ในถ้วยนี้ใส่น้ำสะอาดคนให้เหนียวข้นๆเลยนะคะค่ะใส่มะพร้าวได้เลยจ้ะค่ะเดี๋ยวก็จะชื้นๆน้ำตาลนิดนึงค่ะมันก็จะมีน้ำมะพร้าวเนี่ยเพราะมะพร้าวนี่เราไม่ได้คั้นน้ำออกนะคะมันจะได้อร่อยทีนี้ตัวแป้งนี้ค่ะที่จะช่วยให้เขามีความเหนียวมีความเหนียวนุ่มอันนี้เขาก็จะแปรกับขนมชนิดอื่นแล้วนะคะไส้เขาวิธีทำไส้นะคะเราก็จะใช้พลาสติกนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปั้นให้เปื้อนมือนะคะเดี๋ยวคุณครูลองทำดูอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเขาก็จะได้แท่งไส้ที่เสมอกันนะคะอันนี้ขั้นตอนตัวแป้งที่เราจะหุ้มนะคะเราก็จะมีส่วนผสมน้ำเล็กน้อยนะคะทีนี้ต้องใช้มือแหละค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปดูดกระทะใช้ผ้าห่อเหมือนลูกประคบนะคะแล้วก็จุ่มน้ำค่ะแตะนิดหน่อยค่ะแล้วก็เช็ดนั่นแหละค่ะพอมีฟองแบบเมื่อกี้เนี่ยนะคะ
1: แล้วเวลาเราร่อนแป้งนี้เราต้องให้มันแผ่กว้างประมาณไหนอะคะอาจารย์มันถึงจะ
0: ประมาณพอละม้วนได้รอบเส้น
1: เราก็ต้องดูกับความยาวของไส้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะรอให้ความสุกของแป้งเขากระเด็นขึ้นมาเหมือนในลักษณะที่เขาบอกว่าขนมเกสรทำเจียก

0: คุณครูสุภานีได้เริ่มการสอนด้วยการอธิบายถึงส่วนผสมและวิธีการทำไส้ขนมเกสรลำเจียกตามที่ตนได้ทำมาจากนั้นก็แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนแต่ละคนได้ลองปฏิบัติกันจนครบทุกขั้นตอน
1: แล้วเราก็ใช้พลาสติกม้วนมานะคะลูกม้วนมาแล้วก็คลึงไส้ให้มันยาวขนาดนิ้วชี้เรานะคะเพราะเราใส่พลาสติกทำไมคะไม่ให้ติดเอาละค่ะทีนี้อันนี้คือไส้นะคะแล้วต่อไปเรื่องการทำแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันแป้งข้าวเหนียวประมาณครึ่งกิโลเพราะว่าถ้าเกิดเราผสมน้ำเยอะเกินไปแป้งยังไม่ได้ที่เราจะได้เอาส่วนที่เหลือเนี่ยเติมลงไปนะคะการผสมแป้งเนี่ยสำคัญฝนเอาน้ำใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าแป้งนี้เราจะไม่ให้เหลวนะคะเราแค่ผสมให้มันเป็นเม็ดๆนะคะเพื่อเราจะเอาไปร่อนแล้วกระทะร้อนไม่ร้อนเรารู้ยังไงคะเวลาผ้าที่จุ่มน้ำไปสัมผัสกระทะเป็นยังไงเห็นไหมคะเสียงอย่างนี้คือกระทะร้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นร่อนแป้งใครร่อนแป้งคะร่อนแป้งเราร่อนอยู่ตรงกลางกระทะนะคะที่เราจะเอาไส้มาใส่ได้เนี่ยแป้งต้องเป็นยังไงคะมีมันเต้นขึ้นมาแป้งจะเต้นขึ้นมาอย่างเงี้ยวางไส้ได้วางตำแหน่งนี้วางริมๆนี้นะลูกนะวางเวลาเราม้วนขนมนี้เราต้องใช้ความประณีตมากแซะเฉพาะขนมมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราเริ่มจะได้แล้วเห็นไหมคะแรกๆเขาอาจจะทำได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าพอชิ้นต่อไปนะคะขนมเกสรลำเจียกเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครูสังเกตว่าเด็กของครูเนี่ยนะคะมีการพัฒนาเพราะชิ้นหลังๆเนี่ยเขาก็จะทำออกมาส่วนมากแล้วสวยนะคะแล้วก็ครูก็ให้เขาทำหลายๆคนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ฝึกกันทุกคนนะคะแล้วครูคิดว่าขนมไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทำง่ายนะคะแล้วก็เด็กเขาได้สนุกด้วยนะคะแล้วได้ความรู้
2: ขนมเกสรลำเจียกมันมีรสชาติหวานมันเหมือนมีนมอยู
3: ่ชื่อแปลกดีแล้วก็ทีแรกคิดว่าจะทำยากแต่พอเวลาทำจริงไม่ได้ยากเท่าที่ควรนะคะแล้วรสชาติก็อร่อยมากเพื่อนๆช่วยกันทำค่ะสามัคคีกัน
4: เราได้รู้วิธีการทำขนมไทยแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
5: พอเขาได้เริ่มเรียนรู้ได้เริ่มมาสัมผัสนะคะหลายคนก็จะชอบเหมือนกับที่คุณครูชอบนะคะเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์นะคะมีเอกลักษณ์มันเหมือน

0: การเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่เพียงเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นโดยเฉพาะในวิชาสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีการได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดียิ่งคุณครูอาลัยจันทร์กระจ่างคุณครูผู้สอนวิชาการงานโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจึงได้พานักเรียนไปเรียนรู้การทอผ้าและหมักผ้าด้วยโคลนจากชาวบ้านซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่นั้น
1: ที่มาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการทอผ้านี้นะคะได้มาจากการสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องใดบ้างผลของการสำรวจก็ได้เรื่องการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่โบราณของคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานนะคะตรงกับบริบทของโรงเรียนทางตัวดิฉันเองก็เลยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชานี้ขึ้นมาค่ะทีนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันจะเน้นให้ความรู้คู่กับการปฏิบัติคือในชั่วโมงเรียนนั้นจะต้องให้ความรู้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยลงไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนพอศึกษาเสร็จแล้วให้เด็กมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ
2: ผ้าหมักโคลนนี่เป็นหนึ่งในนวัตกรรมผ้าทอของผ้าไทยก็คือหมักเพื่อยืดอายุการใช้งานของสีธรรมชาติสีที่ได้จากพืชและสัตว์หรือวัสดุเหลือใช้ขบวนการย้อมนี้มันจะยุ่งยากหน่อยแต่ก็มันเป็นธรรมชาติค่ะคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนขบวนการทำเส้นใยของกลุ่มแม่บ้านที่ทำนี้อยากจะให้น้องๆเข้ามาศึกษากับผู้รู้ของเราขั้นแรกจะให้เรียนรู้ตั้งแต่การหนีบฝ้ายตัวหนีบนี่คือหนีบเอาเมล็ดออกเพื่อจะเอาปุยฝ้ายมาตีใช้เครื่องหนีบแบบโบราณของเราเรียกว่าอิ้วแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อค่ะอันนี้ต้องใส่เสื้อให้เขาถ้าไม่ใส่เสื้อของเขานี้คือตัวปุยฝ้ายนี่เขาจะไหลลงมาตามตัวเสื้อน้องจะลองไหมใส่ทีละก้อนเลยค่ะแล้วก็ดึงออกเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกมาตามเสื้อค่ะนี่เสื้อตัวที่เราใส่ให้มาดูขั้นตอนการดีดฝ้ายค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการดีดฝ้ายหรือดึงเพื่อให้ปุยฝ้ายแตกจากปุยที่เราอิ้วออกมานี่มันก็จะฟูขึ้นฟูขึ้นจากแค่นี้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลองทำดูไหมคะแขนนี่ต้องตึงค่ะ
3: ถ้าดีดแล้วแขนไม่ตึงนี้มันจะเป็นยังไงล่ะคะ
2: ปุยฝ้ายที่เราดีดออกมานี่จะไม่ฟุ้งกระจายมันจะก้อนอยู่แต่ที่เดิมเราตีได้เที่ยวเอามาก่อค่ะเขาเรียกว่าล้อล้อเพื่อให้เขาเป็นแท่งกลมๆถ้าเราไม่ล้อนี่มันจะเป็นอย่างนี้เวลาเรามาเข็นนี่เส้นมันก็ออกใหญ่ใหญ่ก็ต้องมาล้อก่อนค่อยมาสู่การเข็นเนี่ยต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำเส้นค่ะขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ยากต้องมีการบังคับเส้นบังคับว่าทำยังไงจะให้เส้นเล็กเส้นใหญ่มือหนึ่งหมุนอีกมือหนึ่งดึงพร้อมกันระหว่างข้างซ้ายข้างขวานี่ให้มันสัมผัสกันอย่าเพิ่งจับแน่นค่ะจับเบาๆอันนี้วิธีเอาเส้นใยที่เราเข็นได้แล้วออกจากหลาแล้วเท้านี่เราต้องให้ตรงกับไปถ้าเราเข็นแบบนี้รอยต่อแทบไม่เห็นค่ะไม่มีเลยพอเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะเอาออกตัวจากตัวนี้วิธีเอาออกจากเปียนี่เราต้องหาฝ้ายหรือหาเชือกอะไรก็ได้คือมัดไว้ตรงนี้ค่ะมัดไว้แล้วก็ออกมาเลยค่ะออกมาแล้วก็กระตุกแล้วก็เก็บม้วนเก็บหลังจากได้ตัวนี้แล้วต่อไปก็เข้ามาสู่ขบวนการย้อมค่ะขั้นแรกก็คือกรองก่อนค่ะกรองให้สะอาดก่อนหลังจากเรากรองได้แล้วค่ะหัวใจสำคัญของผ้าตัวนี้ก็คือโคนค่ะนี่ต่อไปก็น้ำด่างขี้เถ้าค่ะเสร็จแล้วต้องมีตัวช่วยจับสีตัวนี้คือจุลสีเป็นเหมือนสารส้มค่ะเป็นตัวจับเกลือค่ะเกลือแกง
3: ใส่เกลือเพื่ออะไรคะ
2: เกลือที่ใส่นี่ก็คือหยุดสีไว้ค่ะหรือว่ากันสีไม่ให้ตกแล้วก็ครีมมันค่ะใส่เพื่อเวลาเราล้างเนี่ยดินที่เกิดจากโคลนเนี่ยมันจะไม่จับมันจะลื่นค่ะลื่นแล้วก็ไม่มีกลิ่น
0: และตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญคือการนำฝ้ายมาหมักโคลนซึ่งภูมิปัญญานี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการหาปลาเดิมทีนั้นแหที่ใช้จับปลาเป็นสีขาวปลาจึงหลบหนีออกจากแหได้ง่ายชาวบ้านจึงลองนำแหมาคลุกกับโคลนเพื่อให้แหมีสีดำคล้ำและจึงนำมาตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยสีของโคลนก็ไม่หลุดออกคุณนรินทร์ทิพย์สิงหตา จึงได้นำกรรมวิธีนี้มาผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติมาโคลนทำให้ได้ผ้าที่มีสีสันแปลกใหม่เนื้อผ้ามีความนิ่มมีกลิ่นหอมละมุนของดินและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของชุมชนหนองสูงเลยทีเดียว
2: อันนี้เป็นขบวนการขั้นตอนการหมักโคลนแล้วค่ะคือน้ำโคลนน้ำอะไรจะอยู่ในถังหมดแล้วก็เอาลงไปแล้วก็เอาไม้กดให้น้ำนี่ท่วมแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะจนกว่าน้ำจะเย็นแล้วค่อยยกออกเดี๋ยวทีนี้มาดูนะจากเปลือกมะม่วงที่เราหมักโคลนสีเขาออกมาจะได้โทนเขียวค่ะหลังจากเราย้อมเสร็จแล้วไปตากให้แห้งเนาะพอตากให้แห้งเสร็จก็มาสู่ขั้นตอนเตรียมทอค่ะตัวนี้ต้องทำให้ตึงค่ะจับตรงนี้ค่ะหมุนและมือก็ต้องขยับไปขยับมาถ้าเราหมุนตัวนี้เร็วตัวนี้ก็จะเร็วไปด้วยต้องเร่งสไลด์ค่ะสไลด์เราขึ้นเครือหูกนี้เราก็ขึ้นตามเบอร์ฟูมที่เราใช้อยู่ถ้าหากว่าเราใช้เบอร์ฟูมเป็นเบอร์8เราก็ทำแค่8อันนี้เราต้องมีการนับตรงนี้ค่ะนี่ตัวนี้ต้องเอาเชือกผูกไว้40คู่เราเรียกว่า1หลบถ้าฟูมเราเบอร์8ก็ต้อง8หลบต้องทำให้ครบแล้วก็เราค่อยไปเสิร์ฟอันนี้เราต้องทำตามฟูมที่เราใช้ตะกี้นี้ที่เราทำเส้นยืนนี้ก็คือจะได้ตัวนี้ค่ะได้แล้วเราก็ต้องมาต่อใส่กับฟูมการทอผ้านี่จะทอให้สวยต้องดูตรงริมค่ะต้องดูเก็บความเรียบร้อยให้ดี
3: วิธีการสร้างลายทำยังไงเหรอคะ
4: วิธีการสร้างลายจะมี2 อย่างค่ะอย่างหนึ่งจะเพิ่มตะกอขึ้นมาในแต่ละลายอย่างที่2เขาจะมีไม้มาทำลายตรงผืนผ้าเลยค่ะมีไม้แค่นี้แหละเขาเรียกไม้เผาแล้วก็ถ้าเราอยากได้ลายไหนเราก็เอาไม้มาขีดเอาต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการเก็บงานของผ้าพันงานสุดท้ายของผ้าพันคอก็คือเราต้องเก็บโดยการแตะน้ำแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วก็เอาเข้ากับหน้าแข้งค่ะอันนี้เป็นการเก็บงานขั้นสุดท้ายของการทำผ้าพันคอค่ะขอดไว้เลยค่ะตรงปลายด้านหลังดูความเรียบร้อยแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมจำหน่ายได้ค่ะ
0: หลังจากได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วคุณครูก็ได้นำความรู้ที่ได้มาให้นักเรียนฝึกฝนภายในห้องเรียนโดยทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้การเรียนการสอนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนับเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนอย่างแท้จริง
1: หลังจากที่เราลงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้วนักเรียนได้อะไรบ้างคะ
5: การเรียนของการผ้าการเขียนป้ายการติดป้าย
6: ย้อมฝ้าย
1: หลังจากนักเรียนได้ความรู้แล้วก็ทักษะปฏิบัติที่ไปเรียนมาแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเองให้เกิดความชำนาญการครูจะให้นักเรียนแยกฐานนะคะใครที่สนใจจะเข้าฐานไหนก่อนนักเรียนก็เข้าได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะเชิญ
0: การเข้าฐานของนักเรียนนี้คุณครูให้นักเรียนเลือกเข้าฐานที่นักเรียนพอใจเรียงตามลำดับความพอใจของตัวเองแต่มีกติกาว่าต้องเข้าให้ครบทุกฐานภายในเวลาที่กำหนดโดยมีคุณครูขอให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพราะคุณครูได้ฝึกฝนด้วยตัวเองกับชาวบ้านมาจนชำนาญแล้วด้วยเหตุนี้นักเรียนจะสามารถทำงานได้ทุกขั้นตอนแต่ความถนัดนั้นจะแตกต่างกันไปตามความพอใจของแต่ละคนแต่ก็สามารถทำให้พวกเขามีรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆจากการทอผ้ามาโคลนกันทุกๆคน
7: ก็จะเป็นผ้าผืนนี้นะครับเราก็เริ่มจากการปลูกฝ้ายพอเราปลูกฝ้ายเสร็จแล้วครับก็เอาไปอิ้วครับ
8: ก็ได้รักษาวัฒนธรรมไว้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
9: ค่ะนี่ก็เรียกว่าการดีดฝ้ายนะคะดีดเพื่อให้ปุยฝ้ายแตกออกจากกันนะคะ
1: เวลาติดเส้นนี้ก็ใช้มือจับออกสายคันโต้งเราต้องดักเอาฝ้ายขึ้นมาตีให้

0: ลายออกแล้วก็ตักเอาใหม
1: ่ก็ให้ความรู้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีดฝ้ายยืดฝ้ายนะคะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
2: การล้อฝ้ายคือการที่เราจะไปทำเส้นได้ที่จะมาทอค่ะ

0: วงล้อให้หมุน
1: อันนี้ก็ขั้นตอนการเปียฝ้ายที่เราจะนำไปย้อมสีเราก็มีความอดทนหาได้เสริมในการเรียนแล้วก็รับจ้างอยู่แถวบ้านก็ได้ค่ะ
2: ฐานนี้คือฐานย้อมสีธรรมชาติและหมักโคลนตอนนี้คือการกรองเพื่อเอาเศษพวกใบไม้สิ่งปฏิกูลที่อยู่ในนี้ออกครับต่อไปคือการผสมส่วนประกอบในการย้อมขั้นตอนนี้คือการกรองโคลนนะครับเราจะกรองจากน้ำตัวนี้นะครับนี่เราก็จะได้น้ำโคลนที่จะไปผสมได้รู้ทักษะกระบวนการการย้อมสีธรรมชาติและการรู้ส่วนประกอบและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการประกอบอาชีพได้หารายได้ในยามปิดภาคเรียนครับ
0: อันนี้ต้องแช่นานๆหน่อยเพราะว่าความเข้มของสีที่เราย้อมแรกๆอ่ะเราเอามาเลยใช่ไหมเราไม่ได้ต้มสีก่อนเพราะนั้นต้องแช่ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยตัวนี้แล้วก็ให้เพิ่มโคลนลงไปด้วยนะน้ำโคลนต้องใส่เยอะๆถ้างั้นสีมันจะไม่เข้ม
2: ต่อไปนะครับเราจะยกฝ้ายนำไปล้างครับเพื่อทำความสะอาดขั้นตอนต่อไปนะครับคือการนำฝ้ายไปตากพอเราตากแห้งจนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปกวักเพื่อใส่กระบอกเพื่อนำไปปั่นหลอดต่อไป

0: ็นําไปต่อเป็นเส้นยืนได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันแบบช่วยพ่อแม่ทํางานค่ะ
1: สืบฮู้คือการต่อเส้นฝ้ายจากเส้นยืนไปกับเหาฮู้ที่เหลือไว้ที่ทอเสร็จแล้วค่ะ
2: ผ้าแล้วนะคะแตกต่างจากที่อื่นคือการหมักโคลนนะคะจะทําให้สีเข้มนะคะแล้วก็สีจะทนนาน

0: ด็กได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือขยันอดทนแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนได้หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อชุมชนนั้นได้อนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เรื่องการทอผ้า
1: ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนก็เน้นในเรื่องของการอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนผู้ไทยของน้องสูง
2: เราได้ถ่ายทอดตรงนี้ดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเด็กไม่รับไปนี่ไม่รู้ใครจะรับจากเราไปถ้าเด็กเยาวชนไม่ให้ความสำคัญตรงนี้อันนี้เรายินดีที่จะถ่ายทอดให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: สอนที่นี่มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่นี่ปีนึงอะค่ะปีนึงพอดี
0: ปีนึงพอดี
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
1: ก่อนหน้านี้อยู่ที่ปัตตานีค่ะอำเภอกระโพเมื่อปี42ถึงปี47ปี47พี่ก็ย้ายมาอยู่ที่เตาปูนที่บันดังสตาเหมือนกันมาเป็นครูผู้สอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลงเป็นรองผอโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านซีย่ออำเภอยะหาได้7เดือนก็มารับตำแหน่งที่นี่เมื่อกันยาปีที่แล้วถ้าการเดินทางที่นี่ถามว่าลำบากไหมลำบากตอบโดยที่ไม่คิดเลยนะคะว่าลำบากแต่ในความลำบากนั้นก็เราอบอุ่นด้วยการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะชุดรปภ.ครูคือถ้าหน้าฝนก็ลำบากหน่อยทีนี้การเข้าออกนี่ลำบากตรงที่ว่าต้องเข้าออกเป็นเวลาช่วงที่รปภ.มีภาระอื่นใดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออก
2: สำหรับในโรงเรียนนี่ก็การเดินทางของครูก็เหมือนกับปัจจุบันนี่แหละคือจะมีเจ้าหน้าที่รับส่งแต่ก็จะเป็นตำรวจที่อยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตำรวจพลร่มนี่แหละก็มาอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อตำรวจพลร่มนี่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคือลักษณะที่ว่าเข้าถึงแล้วก็เข้าใจประชาชนแล้วก็นำความรู้ต่างๆมาเข้าพัฒนามาให้ชาวบ้านได้เกิดการตื่นตัวรู้จักรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนทำนองนั้นแหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะลักษณะจะอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่พอตอนนี้เขาจะมารวมกันชาวบ้านจะรวมกันแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองก็จะมั่นใจขึ้น
1: มาวันแรกที่เป็นการเดินทางมาทำงานจริงๆเนี่ยมากับคณะครูมารถเหมาด้วยกันนะคะมีความรู้สึกว่านั่งรถมาเนี่ยเห็นชุดรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ส่งกันเป็นทอดทั้งหน้าทั้งหลัง 7-8 คันนะคะนี่แล้วเขาก็คือจะดูแลจะประกบไม่ห่างเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีค่าถึงขนาดนี้ใช่หรอมันมีค่ามากๆเราน่าจะมาถึงโรงเรียนเราน่าจะทำอะไรได้เต็มที่ถึงแม้จะเรามาสายมาช้าเพราะเรามาเร็วไม่ได้ด้วยหลักตรงนี้อาจจะออกเร็วไปนิดนึงแต่ถามว่าพยายามบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคณะครูบอกว่ามาถึงแล้วก็ให้เต็มที
2: ่ครูคือผู้ให้ครูก็ให้แล้วก็ให้ในที่นี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนสิทธิ์ก็เหมือนลูกเหมือนหลานสำหรับภาคใต้นี้ก็เหมือนบ้านเราให้ความรู้กับลูกๆหลานเราก็หวังให้ลูกเราได้ดีในอนาคตมีอะไรเราก็เติมเต็มให้ในสิ่งที่เราหวังก็คิดว่าอย่าไปคิดถึงหน้าที่การงานอื่นแค่ว่าให้ด้วยความรักนะครับเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานแบบนั้น
1: รู้สึกว่าพี่ได้มาสัมผัสแต่ก่อนตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆพี่มีความรู้สึกพี่เรียนรู้แค่ในแผนที่เท่านั้นเองว่ามันมีจังหวัดนี้อยู่ด้วยจริงๆนะฮะเรียนรู้แค่ในแผนที่ว่ามีจังหวัดยะลาปัตตานีแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงพี่รู้แค่ถึงว่าพี่เป็นคนพัทลุงนะคะไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนี้เสร็จพอมาอยู่ตรงนี้พี่มีความรู้สึกว่าน่าอยู่นะคะทั้งที่พี่อยู่มาปัตตานีแล้วก็อยู่ที่นี่น่าอยู่วิถีชีวิตเขาน่าอยู่มากและยะลายิ่งยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่พูดถึงถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้คือพูดได้เลยว่าร่มรื่นมาตรฐานอบอุ่นและปลอดภัยวิถีชีวิตของคนพื้นที่ที่เราเจอจริงๆแล้วเขาเป็นคนเอื้ออารีนะแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้ว่ามันด้วยอะไรมันทำให้เราเกิดการระแวงกันคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยู่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำให้เรารู้สึกเกิดว่ามันเลวร้ายอ่ะ
2: ที่นี่เขาเข้มแข็งนะเขาสังเกตดูชาวบ้านเห็นไหมเขารวมตัวกันดีรู้สึกว่าเขาจะช่วยกันดูแลหมู่บ้านตัวเอง

0: มีความสุขกันบางวันถ้าพี่ไม่เอารถกลับเข้ามาเนี่ยจะนั่งมาด้วยกันกับเด็กนักเรียนถูกไหมคะนั่งมาด้วยกันอ้าวเด็กก็ขึ้นแล้วก็นั่งตักกันมาบ้างอะไรบ้างมันแฝงไปด้วยความรู้สึกดีอบอุ่นนะคะเห็นนักเรียนยืนคอยอยู่นักเรียนบ้านนี้อ้าววันนี้ทำไมไม่มาทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ครบปกติจะขึ้นอยู่5คนทำไมวันนี้ไอ้ตัวเล็กมันหายไปไหนคือจะคุยฝากไปอย่างเงี้ยมันเป็นการดูแลกันคือเป็นการดูแลกันเราก็มีความสุขที่ว่าคือภาวะรับรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถูกไหมคะว่าจะขึ้นรถตอนเย็นเดี๋ยวรถจากนิคม10มานัดเวลากันว่ามาถึงนิคม11กี่โมงใช่ไหมคะเวลาเท่าไหร่เด็กก็ไปคอยครูก็ไปคอยถ้าเด็กนั่นก็ครูนั่งแล้วให้เด็กนั่งในตักไปอย่างเงี้ยหยอกกันไปล้อกันไป
1: ครูใจดีไหม
2: ใจด
1: ี
2: ค่ะ
1: อ๋อแล้วหนูชอบมาโรงเรียนไหม
2: ชอบ
1: ชอบเรียนวิชาอะไร
2: ช
1: อบเรียนภาษาไทยหรอทีนี้หนูก็พูดได้สองภาษาถูกต้องไหมคะถึงพูดภาษาไทยมาลายูได้และไทยได้ถูกต้องไหมคะ
2: หนูมีภาษาสุดที่คือใจดีที่สุดค่ะ
1: ทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
2: จะมาเรียน
3: อะไรเป็นกำลังใจสำคัญเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูยังคงทำหน้าที่ครูอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกลางหุบเขาแห่งน
0: ี้ก็ชุมชนนะชุมชนสิ่งแวดล้อมสภาพบริบทโรงเรียนถามว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โตมากมายไหมไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกคนเรามันต้องหาความพอดีให้กับตัวเองโรงเรียนเล็กใช่ว่าจะมันไม่มีดีอะไรเลยที่อื่นไม่ทราบนะพี่แต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาสัมผัสโรงเรียนนี้อ่ะนะเขามีดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเพราะพี่นะมันจะเกิดด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเกิดดีนะวันนี้พี่ว่าพี่เป็นเสี้ยวนึงเท่านั้นเองนะคะคนนี้คือเสี้ยวนึงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือพี่ว่าชุมชนก็โอเคอยู่แม้จะเป็น2แต่ก็ไม่ถึงกับว่าตึงเครียดอะไรนักเรียนมันอยู่ที่เราเสริมมันอยู่ที่เราสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเขาก็มาอยู่แล้วครูก็มีความตั้งใจสิ่งนี้พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามาโรงเรียนแล้วครูมีความสุข

0: การเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นก็คือ1เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว
1: สำหรับไอ้การเรียนเสริมที่เราได้กระทำกันคือเป็นลักษณะของการเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาไทยของเราเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นปลูกจิตสำนึกตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างไรเริ่มจากพยัญชนะหรือตัวอักษรสระวรรณยุกต์แล้วก็ค่อยๆมาบวกกันอย่างเช่นพยัญชนะมาบวกสระมาเป็นคำพูดแต่ละคำอย่างเช่นพ่อมีอะไรบ้างคำว่าพ่อเขียนยังไงคำว่าแม่เขียนยังไงคำว่ากินเขียนยังไงเริ่มเรียนรู้จากเล็กๆน้อยๆเข้าไปก่อนซึมซับแล้วก็เรียนเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพื่อต้องการให้สื่อกับเราไปด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความรู้เนี้ยกับเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบ้างอย่างเช่นคำว่ากินมาแกเราก็มาใช้เราได้มาแก อย่างเนี้ยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นคำว่าตอนเช้าปากีอะไรเงี้ยเนี่ยก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ผูกพันกับเด็ก
0: ๆพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอให้อาจารย์น้องว่าฉันเรียกอโมใช่ไหมใช่ไปสลากก็คือสลักโมไหมโมก็คือตัวสะกด
3: ปกติเรียกคุณครูอะไรอะเรียกว่าปอจีใช่ป่ะปอจีสอนเป็นไงบ้างคะ
4: สน
3: ุกดีใช่ป่ะแล้วชอบวิชาอะไรที่ปอจีสอนมากที่สุด
4: ภาษาไทย
3: นี่ชอบภาษาไทยหนูชอบภาษาวิชาอะไร
4: คณ
3: ิตศาสตร
1: ์ผมไม่คาดหวังอะไรมากจากเด็กในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าในพื้นที่เนี้ยเขามีภาษาของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราเพียงต้องการให้สื่อในการทำความเข้าใจระหว่างเรากับเด็กและให้เด็กไปสู่ชาวบ้านซึ่งอยู่เนี่ยได้เข้าใจกันก็ถือว่าดีแล้ววัตถุประสงค์ตัวนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกผมที่เข้ามาอยู่คือได้รับความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน

0: ได้หลายอย่างหนึ่งได้ความใกล้ชิดกับชาวบ้านได้ใกล้ชิดกับเด็กได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆของเขาที่ได้อยู่ในจุดนี้มีจุดที่พวกเราคิดว่ามันเป็นจุดที่มีเหตุการณ์แล้วก็เขาอยู่แบบไหนได้ความแล้วเขาคิดอย่างไรเขาถ่ายทอดออกมาแบบไหนกับความรู้สึกของเขาเขามองภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
1: ถ้ารู้สึกกลัวมันก็กลัวแหละครับคือเพิ่มความกลัวนั่นก็กลัวทุกคนผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ากลัวมากหรือน้อยก็ต้องอยู่แต่อยู่ที่สถานการณ์
2: ระหว่างเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยยังคิดไหมคะว่าเราจะไปถึงไหมมีความคิดรับแฝงไหม
3: บ่อยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เรามาระหว่างที่เขาไม่ได้รปภตรงนั้นอ่ะจะเป็นภาวะกังวลเพราะว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันเงียบบางที่ช่วงเวลา 2-3 ระยะทาง 2-3 กิโลเนี่ยไม่มีรถสวนเลยหรือถ้าหากว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังสักคันแบบใช้ระยะเวลายาวเนี่ยเราก็กลัวแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามหลัง1คันใน1คันนั้นมีคนนั่งมา2คนแล้วลักษณะการนั่งคือวัยรุ่นเงี้ยกลัวบอกตรงว่ากลัว
0: เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับครูที่เข้ามาทําหน้าที่ณจุดนี้แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลครูมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องมันไอ้มาตรการนี้มันมีมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วพี่ว่ามันต้องช่วยกันทุกฝ่ายใช่ไหมเจ้าของพื้นที่ให้ความสำคัญกับครูขนาดไหนเจ้าของพื้นที่ก็คือประชาชนให้การดูแลครูบ้างไหมเข้าใจความสำคัญของครูหรือเปล่าถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยถ้าอยากจะให้หมดไปเนาะพี่ว่าขึ้นอยู่กับความสำคัญของที่พี่บอกว่าประชาชนให้ความสำคัญกับครูขนาดไหน
3: ถ้าเราเป็นผู้บริหารกลัวซะแล้วแล้วครูจะอยู่อย่างไรงั้นเราความกลัวของเราก็ต้องแสดงออกไม่ได้ยังไงก็ต้องเก็บไว้แต่เราไม่ประมาทเท่านั้นเองเรามีพระเรามากับพระอยู่ในใจ

0: ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเพื่อนเราแล้วเกิดแบบโหดร้ายมากไม่ใช่ธรรมดา
1: ย้อนไปวันที่ครูแก้มถูกยิงครูประทินสอนอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
0: สอนค่ะคือเพิ่งมารับงานใหม่ได้3เดือนค่ะแล้วก็เพื่อนก็โดนค่ะ
1: คือเป็นเพื่อนของครูแก้ม
0: ค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กันมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเราเรียนต่อชดมาด้วยกันแล้วก็เขาเปิดสอบพุทธายาสแล้วก็สอบมาด้วยกันแล้วก็มันได้รุ่นเดียวกัน

0: แล้วก็ทำงานก็เป็นคู่บัดดี้กันมาตลอดตั้งแต่เริ่มฝึกก็คือเป็นคู่บัดดี้กันมาก็คุยกันตลอดถ้าเจอกันคุยว่าน้องเด็กของแก้มนะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะน้องอยากให้เป็นแบบนี้นะก็คุยตลอดค่ะอยากให้ดีขึ้นอยากให้มีความรู้เหมือนเท่าเด็กในเมืองเขา
1: เป็นพี่สาวที่น่ารักมากเพราะตอนนั้นยังพี่ประพินยังไม่ได้มาเริ่มงานครับก็มีพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เป็นก็พี่ก็ดูแลอาหารการกินครับเนี่ยครับในครัวอะไรพี่ก็จัดการหมดทุกอย่างวันจันทร์ก็ซื้อเข้ามาครับก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จัดการตรงนอกนั้นก็ผู้ชายล้วนเลยครับ
2: เป็นเพื่อนครูด้วยกันจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ในสายครุฑทายาทคือช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือเราจะสนุกสนานกันอยู่ตลอดเวลานะครับพี่แก้มเขาก็จะเป็นคนที่จะไปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะนำของมาให้ไอเด็กกินครับ
3: มาถึงก็จะเป็นนางฟ้าของเด็กๆว่างั้นเถอะ
2: ครับ

0: รู้สึกหดหู่พี่เขาเป็นนางฟ้าของนักเรียนมาโดยตลอดแต่ว่ามาโดนกระทําโดนเหตุการณ์3จังหวัดตรงนี้คือไม่คาดฝันที่มันจะเกิดกับคนข้างๆเราครับ
1: มาเร็วๆยังจําติดตาไม่ลืมแล้วก็ตามไปดูยกศพแกไปโรงพยาบาลครับกับพี่ประพินก็แยกกันวันนั้นเป็นจําได้ว่าเป็นวันแข่งขันกีฬาสีประจําปีครับครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ต้องทดสอบกําลังกายที่กองกำกับครับพี่ก็ขออนุญาตออกไปก่อนก็แยกกันประมาณ5โมงเย็นครับพี่ก็ออกไปครับสักพักหนึ่งกำนันก็เข้ามาบอกว่าถูกแก้มถูกยิงตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนรุนแรงขนาดนั้นนึกว่ายังไม่เสียแต่ไปเห็นสภาพเขาสุดเขาสุด

0: ไม่น่าที่จะทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถึงขนาดนั้นผู้หญิงตัวคนเดียวยิงนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ว่านี่เขาทำโหดมากเขาเห็นสภาพศพพวกพลิกศพกลับมาเห็นสภาพนอนไม่หลับนานเป็นเดือนติดตาสภาพพี่ก็คือคนเคยหยอกล้อด้วยกันพูดเล่นกันนะครับเนี่ยครับก็จากกันไม่กี่นาทีนะครับก็มาสูญเสียพี่เข้าไปก็ทำใจยากเหมือนกัน
1: ปกติครับทุกวันครับ
2: ชินแล้ว
3: ตอนนี้ก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจตะเวนชายแดนในความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะทางตำรวจและทหารเนี่ยครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องดูแลให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสเพราะครูก็ไม่ได้ติดอาวุธไม่ติดอะไรทั้งสิ้นติดแต่มีปากกาสอนหนังสือขึ้นดินสอช็อกสอนหนังสือกับนักเรียนเท่านั้นเองนะครับงั้นครูนี้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะว้าเหวนะครับแล้วก็การเข้าออกหรือการไปมาที่ใดก็ตามแล้วก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ครูก็ต้องระวังหลายๆทางนะครับเพราะว่าแนวร่วมหรือมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสูญเสียหรือก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวนะเราก็พยายามสอดส่องแล้วเช็คข้อมูลทางด้านการข่าวเราก็ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะของคนไทยพุทธเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานมวลชนกับคนไทยมุสลิมนะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันตรงนี้นะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลทั้งไทยพุทธมุสลิมนะให้มีความเป็นธรรมด้วยกัน

0: คยถามยศกับถามผู้ปกครองบางทีว่าผู้ปกครองพอดีผมทำโครงการเกี่ยวกับแม่บ้านนะครับเขาทำจะสนุนกันก็ถามว่าครูที่มาทำหน้าที่สอนน่ะครับไม่ได้ไปทำอะไรโดยความเดือดร้อนให้กับเขาแต่ทำไมเขาต้องทำกับครูอย่างนี้ชาวบ้านก็เห็นใจนะครับแต่ว่าก็ให้กำลังใจครูนะครับให้กำลังใจครูอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นะครับมันบังคับนะครับคนส่วนน้อยสามารถที่จะคุมส่วนใหญ่ได้นะครับก็ชาวบ้านก็เกิดความกลัวก็ต้องครับผมความกลัวคือจิตใจโหดูครับโหดูมากแล้วก็แต่ก็ด้วยหน้าที่เราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปคนที่ไปแล้วก็ถือว่าไปสบายแล้วครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปคือเราเห็นสภาพเด็กนะสภาพของเด็กนะความยากลำบากของเด็กนะบางคนนะครับมาข้าวเช้าครูปวดท้องไม่ได้กินข้าวนะเราก็ต้องดูแลเด็กเด็กเป็นที่ตั้งเด็กเป็นที่ตั้ง
1: ต้องการให้ต้องการดูแล
0: ครับ
1: ห่วง
0: ไม่ทิ้งไม่หนี
2: ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่หน้าที่มันก็ต้องทำมันก็ทิ้งไม่ได้ทุกครั้งนี่คือใจหายก็คือกำลังใจหมดไหมหมดว่าเราต้องยืนให้ได้เพื่อเด็กนักเรียนของเราทุกคนจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องสร้างกันใหม่ถามว่าหนีไหมไม่หนีก็คือสู้ต่อไปไม่หนีเห็นสภาพทั่วไปของชุมชนของหมู่บ้านเห็นเด็กแล้วคือสงสารคือเราจะทิ้งเด็กไม่ได้เราจะต้องเดินต่อไป
1: จะลมหายใจส
2: ุ
1: ดท
2: ้
1: าย
2: ค่ะคือที่ตั้งไปเลยว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายคือจะไม่ทิ้งต่อชะดอตรงนี้เพราะก็ความผูกพัน1ความผูกพัน2ตอบแทนบุญคุณที่สมเด็จท่านให้มาจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะไม่ทิ้งงานตรงนี้

0: ีวิตของเราทั้งหมด11โรงก็80กว่านายคือมีกำลังใจดีแล้วก็พร้อมที่จะทำงานถึงแม้ว่าขาดแคลนหลายๆเรื่องอย่างบุคลากรครูก็น้อยคืออย่างบุคลากรของครูเราตอนนี้นะคือแต่ถ้าคิดแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าครูเราเนี่ยต่อโรงเนี่ยด้วยถั่วเฉลี่ยประมาณ 7-8 คนแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์น่าจะอยู่ประมาณ10คนขึ้นไปครับ
1: ถึงจะลงตัวกว่านี้
0: จะลงตัวกว่านี้แล้วก็หลายๆโครงการหลายๆงานก็จะสะดวกขึ้นครับ

0: ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะอยากจะให้ลูกศิษย์เก่าๆผู้ทายาทเนี่ยมาช่วยดูแลพื้นที่ของเขาในเมื่อเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคืออยากจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลโรงเรียนของเขาและก็พื้นที่ของเขาเองครับ
1: อย่างลูกแก้มเองก็เป็นคารุทายาท
0: คารุทายาทครับ
1: เรียนจากตรง
0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สังวานวิทย์4ที่วังไซเบตงครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นครู
0: อยู่ที่นี่ครับ

ก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตำรวจอีกส่วนก็เป็นครูแล้วก็เขาก็รู้สึกในหน้าที่ของเขาว่าต้องทำอะไรคือทั้งงานที่ต้องไปหางานมวลชนงานโรงเรียนและก็ต้องหลายๆเรื่องที่ต้องปฏิบัติครับ

ครูเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออยากมีกำลังใจเนี่ยน้อยลงในทางลบแต่ทางบวกคือครูเราเนี่ยมีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าครูก็แค่ครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ยอมเสียสละชีวิตที่จะให้ครูเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปและก็มีกำลังที่จะสู้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกอยู่ว่าคือเราในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจในเมื่อเราเกิดในแผ่นดินนี้แล้วเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณครับ

ยังศรัทธาแล้วก็ยังรักอาชีพนี้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพที่ทําเงินรายได้มากมายมหาศาลแต่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขอยู่กับเด็กๆได้

แต่ก่อนนี้ผมเป็นครูสอนในโรงเรียนพอเนาะพอกระทรวงสาธารณสุขเขาเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เห็นเป็นโอกาสว่าเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยน่าจะช่วยตรงนี้ให้กับเด็กๆผมคิดว่ามันผมมีความสุขนะถ้าอยู่กับเด็กๆ

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ใหม่ๆก็ปี46-47มาเนี่ยของก้าวบางในโรงเรียนค่อนข้างจะชุมชนเขาจะดูแลอย่างโรงเรียนที่ใกล้ที่ไกลที่สุดตอนนี้ของอำเภอกระบังคือคลองน้ำใสเนี่ยลึกจากที่นี่ไปประมาณ20 กว่ากิโลนะชุมชนเขาดูแลนะแต่ก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์ไหมก็เหมือนกับตรงนี้โรงเรียนถูกเผาไป2 ครั้งไอ้ครั้งหนึ่งนะครับถูกเผาไปแล้วไม่ได้สร้างใหม่
1: ตอนที่โรงเรียนที่พี่ถูกเผาอยู่ในเหตุการณ์นะ
2: ก็อยู่ค่ะเขาประมาณตอนกลางคืนวางคืน
1: แล้วตอนกลางคืนวางเพลิงเสร็จลุกขึ้นหนูมาตรงโรงเรียนไหม
2: ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนพอหนูเห็นแบบไฟขึ้นมาแบบนี้ค่ะหนูก็เลยออกมา
1: ออกมาดูตอนกลางคืนด้วยแล้วพอออกมาดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเสียใจมาก
1: ร้องไห้ไหม
3: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
0: บ้านเตาปูนบันดังสตา

0: ในพื้นที่เป็นนังสตา
1: ในพื้นที่เป็นนังสตาเลยอัน
0: นั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน
1: อยู่ที่นั่นเนี่ยในหมู่ที่3ของบรรดาบรรนังสตาตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงในเส้นถนนสาย410
0: นะอยู่ในเส้น410อ
1: ยู่ติดเส้น410นะครับมีความเสี่ยงสูงก็น้องเขยผมก็โดนสถานการณ์
0: น
1: ่ะ
0: น้องเขยนี่เป็นครู
1: เขาเป็นทหาร
2: ตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น6สิงหา47มันก็ระยะเวลามันก็ช่วยได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังแล้วก็คือนี่อย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บคาที่เลยตอนนั้นพี่อยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอกระโพนะแฟนพี่ก็อยู่อำเภอรามันสำนักงานของกรมทหารพลานซีนหนึ่งอะค่ะก็ไปทำงานตอนเช้า 7:15 ที่เกิดเหตุก็อยากถามความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงอะนะสำหรับคนที่สูญเสียกับเรื่อง
3: เกี่ยวกับความตายไหมผมว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆปั๊บมันจะเลยคิดนั้นไปตอนนี้ไม่คิดแล้วขอเพียงว่าขอให้ผมมาถึงโรงเรียนนะผมมาถึงโรงเรียนแล้วผมเส้นทางที่ผมเดินทางผมก็เดินประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับ

0: เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับก็ห่างจากโรงเรียน20กิโล
1: บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อนเขาก็อยู่หลายๆคนเราก็บางทีก็นึกวันนี้มีเหตุการณ์ยิงพลุวันนี้ก็ไม่สบายใจแต่ว่าทำงานก็นึกถึงตลอดพี่ว่าขอให้เขาต้องระมัดระวังตัวสักนิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไปไหนคนเดียวอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
2: เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงตลอดเลยให้ระมัดระวังว่าเวลาไอ้นั้นให้ดูแลให้ดีอย่าเที่ยวกลัวตำคังทางเดินจะมาล่ะให้สลับทางอะไรปะนี่ล่ะเป็นห่วงก็เคยเล้งก็ขอเรื่อยป่ะแต่มันนี้ก็ล่าออกซะแล้วเอ้ยลบมาอยู่บ้านเผื่อมันจะลำบากเลยเป็นห่วงนั้นเขาว่าเขาไม่เผื่อไม่มีปัญหาให้เขาระวังตลอดภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยกับร้านว่าสมแหละแต่ว่าเขาทำมาได้ดีมากเลย

0: กำลังใจจากครอบครัวนี่สำค
1: ั
0: ญ
1: นอกจากครอบครัวแล้วส่วนอื่นก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครอบครัวอันดับแรกกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานจากชุมชนจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็จากหน่วยงานสูงสูงขึ้นไปมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้ส่งกำลังบำรุงเขาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆถ้าให้เป็นไปได้ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จะดีที่สุดอย่างสมมุตินายกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะอยู่ในพื้นที่อยู่ไหนแต่ที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่แต่นายกอาสาที่จะอยู่ต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กตรงนั้นสมมุตินายกบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไปถามว่าใครจะอาสาเข้ามาและตรงนั้นน่ะนักเรียนตรงนั้นน่ะชุมชนตรงนั้นเยาวชนที่นั่นใครจะดูแลใครจะให้โอกาสเขาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใหม่ๆที่ให้สวัสดิการให้ก็แล้วแต่ไม่เกิน7วันแล้วครับทุกอย่างเหมือนขึ้นกระทบฝั่งมันก็หายไปเลยผมขอยกตัวอย่างท่านจ่าเพียรรู้จักใช่ไหมตอนนี้เป็นไงมั้งใครพูดถึงไหมถ้าสมมุติว่าจ่าเพียรยังอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมถามว่าความรู้ที่จ่าเพียรมีอยู่

0: ประสบการณ์ที่จ่าเพียรมีอยู่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมคนที่มาอยู่แทนจ่าเพียรพี่ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมควรจะทำยังไงควรจะเข้าไปหาใครคุยกับใครดีผมเจอปัญหาอย่างเงี้ยพี่พอจะแนะนำผมได้ปะเช่นกันครูที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู
1: ้
0: ถ้าเขาเหล่านี้ยังอยู่เอาเข้ามาใช้ไม่ใช่ใช้กำลังเขาขอความรู้ขอความคิดขอความคำแนะนำที่มันเป็นประโยชน
1: ์
0: เอามาใช้ประโยชน์ได้มูลค่าของมันมหาศาลใครจะมองว่าไม่มีค่าก็ได้แต่ผมมองว่าประสบการณ์ความรู้ของคนนั้นมันประมาณค่าไม่ได้

0: สถานการณ์จากปี29มาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผมว่ามันก็ก้าวหน้าขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันถึงจุดพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมยังห่างไกลนะครับหนึ่งเรื่องของภาษานะภาษาซึ่งผู้เรียนที่นี่รวมถึงผู้ปกครองรวมถึงชุมชนยังใช้ภาษาถิ่นเพราะนั้นการเข้าใจภาษาไทย อย่างลึกซึ้งมันก็เลยไม่เกิดขึ้น
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรในชีวิตฮะอยากเป
2: ็นครูวิชาศิลปะคนพลทำรูปได้สนุกดี
0: เขาจะพูดอย่างนี้อย่างถ้าว่าไม่อยากเรียนเขาก็จะบอกว่าไม่เอาเรียนอย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าครูชั่วโมงนี้ไม่เอาเรียนไปพูดชั่วโมงนี้ไม่อยากจะเรียนคือเขาจะเรียงตามภาษาของเขาไงถ้าจะพัฒนาการศึกษาที่นี่จะต้องเอาคนที่มีความคิดในลักษณะของจิตสาธารณะจริงๆครับจิตสาธารณะพร้อมที่จะเสียสละบางเวลาแล้วคนที่เป็นครูต้องเริ่มจากออกจากบ้านต้องคิดเลยว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเด็กฉันจะไปถึงโรงเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องทำอะไรก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าสอนเราจะต้องทำอะไรบ้างเข้าไปสอนแล้วจะเอาความรู้ตรงส่วนไปให้กับเด็กแล้วเรานอกเหนือจากความรู้แล้วมันจะต้องมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเกิดอะไรทักษะหล่อหลอมเอาความดีความที่มันเป็นคุณลักษณะที่สังคมเขาต้องการ

0: ถามว่าท้อไหมมาถึงคันนี้แล้วไหมล่ะครับ
1: เลยมาแล้ว
0: มันเลยจุดที่จะบอกว่าท้อหรือจะมันไม่อยากจะเป็นแต่ถามว่าเราจะหนีไหมผมคิดว่าผมไม่ไปผมไม่อยากทิ้งแผ่นดิน
1: เหตุผลเดียว
0: ครับไม่อยากทิ้งแผ่นดินให้แผ่นดินนี้มันเขามองว่าคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณไม่รักแผ่นดินผมสงสารเด็กๆที่นี่ทิ้งผมไม่ทิ้งอ่ะผมทิ้งไม่ลง ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพัฒนาเขาได้หวังเพียงแค่ว่าเขาจะได้มีชีวิตในสังคมที่มันดีขึ้น บางคนเนี่ยอาจจะขาดโอกาส อาจจะไม่มีที่ไปครอบครัวเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ช่วยเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ให้กำลังใจเขาผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาจะไปพึ่งใคร

ขาฝากว่าชีวิตครูนั้นมันหาความสบายไม่ได้นะครับหาได้ยากก็ฝากว่าขอให้ทำหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ครูที่ดีหรือที่ดีกว่าแต่ขอให้เป็นครูที่ดีที่สุดในสายตาของเด็กๆนะครับของผู้ปกครองของชุมชนนะครับแล้วครูจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนู

0: มสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มา

เข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจับนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับ
แล้วโยนลูกบอล

ขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ให้ทำอะไรครับภารกิจนี
1: ้ภารกิจต่อไปนี้นะครับเป็นภารกิจที่น่าจะเหมาะกับคุณแอด
0: ครูชอบกินไหมชอบรับประทานไปหาของ
1: เขาบอกว่าเป็นการกินครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นการกินเลย
0: ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เราเดาผิดเป็นอะไรครับภารกิจนี
1: ้เดี๋ยวเรามีของมอบให้เขียนว่าอะไรครับ
0: I am in ASEAN I am in ASEAN แล้วก็ your mission ภารกิจที่คุณจะต้องทำฟังเลยได้ไหมครับ
1: ฟังเลยครับ
0: เจออะไรเนี่ย
2: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายนและรอยยิ้มบายนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนด์ไดแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับจากช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน
0: พูดถึงความสำคัญของนครวัดแล้วก็พูดเลยไปถึงนครธมแล้วก็การที่เขาอยากจะเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของกัมพูชาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นางอัปสรานี่พูดถึงเยอะมากครับคุณฟังแล้วเป็นไงฮะ
3: น้ำเสียงจังหวะการพูดเขานิ่งนิ่งแล้วรู้สึกทำให้เราได้อารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จินตนาการภาพไปตามที่เขาบรรยายให้เรา
0: ครับให้ทำอะไรฮะ
1: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
1: ทำให้เป็นภาพ
0: ทำเสียงที่ได้ยินให้เป็นภาพ
1: ก็คือการถ่ายทำสื่อการสอน
0: ถ่ายทำสื่อการสอนก็แปลว่าต้องมีกล้องมีอะไรแบบนี้ให้สิครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าให้ถ่ายทำเป็นสื่อโดยให้กล้องมานี่ผมคิดว่าน่าจะพอได้นะฮะไม่น่าจะยากให้ทำทั้งหมดนี้เป็นภาพนครวัดถึงในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีตรงนี้น่าจะเห็นเป็นภาพของนครวัดภาพใหญ่ๆฮะเปิดกว้างๆดีไหมครับ
3: กว้างแล้วก็
0: ค่อยๆยังไม่เข้าคำว่านครวัด
3: ค่อยๆทิ้วลงมา
0: ทิ้วลงมานะครับ
3: ทิ้วลงมาก็ค่อยๆเห็นยอดปราสาทเล็กนี่ค่อยๆเห็นแล้วก็ภาพที่3ก็ค่อยจะชัดขึ้นมาเรื่อยชัดขึ้นมาเรื่อย
0: เห็นทั้งองค์แล้ว
3: ใช่
0: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า แปลว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะภารกิจตื่นเช้านะครับ

0: คนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสรา
1: ครับ
0: เราจะหาระบำอัปสรายังไงดีแต่นับจากช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินผมอยากได้ภาพที่แบบได้จากที่นี่
1: จริงใช่ไหม
0: ไม่ก็อาจจะไม่ใช่ของจริง
1: ไม่ใช่ของจริงหมายถึงว่าอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: ร่องรอยเดิม
1: ร่องรอย
0: หรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่แสดงหรือว่าจะได้สัมภาษณ์คนที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาอะไรแบบนี้

0: สมุดนะฮะดูนะใครหน้าเหมือน
1: คุณสมุดเนี่ยดูค่อยดูใช่ป่ะคนนี้ไม่ใช
0: ่วัดนี้คนมาเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะแสดงว่าต้องมีความสำคัญอะไรอุ้ยนู่นมีหัวกะโหลกด้วยฮะ
1: โอ้

0: กระโหลกมนุษย์จริงๆด้วย
1: นี่เป็นร้อยๆเลยนะฮะ
0: แต่มองอีกมุมก็เป็นร่องรอยของ
1: สงคราม
0: สงครามและร่องรอยของความตาย
2: เราก็อยากรู้ข้อมูลถูกต้องว่าโครงกระดูกกระโหลกเนี่ยมาจากไหนตามหาคุณสมุทรต่อดีกว่าแกอยู่ไหนเนี่ยนั่งอยู่ที่รถใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด
0: ี๋
2: ยวนะเด
0: ี๋
2: ยว
0: นะ
2: ยิ้มมายิ้มมาคุณสมุทรปะครับโอ้โหสวัสดีครับโ
0: อ้สวัสดี
2: สวัสดีสวัสดีนะครับเดี๋ยวนะครับ
3: ยินดีมากที่ได้เจอครับ
0: ใช
2: ่ใช่นะฮะใช่นะฮะ
3: คุณชายพร้อมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โ
2: หเพื่อนคนใหม่ของเรา
3: โอเคครับ
2: ครับชื่อสมุทรนะครับ
3: ใช่ครับ
2: คุณสมุทร
3: นามสกุลชื่อเลดครับ
2: นามสกุลอะไรนะครับ
3: เลดสมุทรครับ
2: เลดสมุทร
3: เลดนามสกุลสมุทรชื่อผม
2: อ๋อ
0: เลด
3: ภาษาคนคอมเมนต์คือชอบเอานามสกุลมาตั้งอยู่ข้างหน้า
2: อ๋อ
3: นะครับก็เลดสมุทรไปเลยครับ
2: เลดสมุทรทีเรื่องความโหดร้ายของสงครามฮะเมื่อกี้เรามาเราพุ่งตรงไปที่ตรงนู้นเลยที่เป็นเห็นหัวกะโหลกกับโครงกระดูก
3: ส่วนอยู่ที่วัดนี้คือวัดชื่อวัดทำไม
2: วัดทำไม
3: นะครับ
2: วัดทำไม
3: วัดนี้คือมีตั้งกะโหลกหลายพันคนที่ถูกฆ่าในสมัยเขมรแดงกระดูกนี้นะครับก็คือเป็นกระดูกที่ประสงค์ได้เก็บเอามาบางทีก็อยู่ตามทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งไร
2: ่
3: คือพวกนี้เป็นประชาชนที่มีความซื่อสัตย
2: ์
3: นะครับที่ถูกตายในสมัยเขมรแดง
2: คนตายไปสักกี่คนในช่วงเวล
3: าตามสถิตินะครับก็ตายสักประมาณเกือบ2ล้านคนในสมัยนั้นนะครับ
2: สงครามนี่เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีคศ
3: สงครามนี่เกิดขึ้นในปีคศนะครับคศ1975จนถึง1979
2: ตอนคุณสมุทรเกิดหรือยัง
3: ตอนนั้นคือผมเกิดแล้วครับคือมีอายุประมาณ7ขวบ
2: 7ขวบ
3: ครับ
2: จำเหตุการณ์ได้ไหมฮะ67ขวบ
3: คือในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนี่จะไม่ลืมอะไรเลย
2: ในช่วงเวลานั
3: ้
2: น
3: ในช่วงเวลา
2: ไม่ลืมเหตุการณ์
3: เป็นชีวิตการเป็นอยู่โดยการทำงานหนักของประชาชนประชาชนนี้เราเป็นอยู่โดยหมู่โดยกลุ่ม
2: ครับ
3: ไม่ใช่อยู่เหมือนปัจจุบันลุกขึ้นก็รวมกันนอนก็รวมกันคือไม่มีคนรวยแล้วก็ไม่มีคนจนแล้วก็ไม่มีวัดไม่มีพระพุทธศาสนาคมนาคมก็หมดสิ้นในช่วงสมัยนั้นดนตรีระบำทุกอย่าง
2: เขาใ

0: ทุกคนคิดแบบเดียวกันทำอย่างเดียวกัน
1: เดียวกัน
0: เป็นเหมือนการเป็นเหมือนการออกกฎบังคับ
1: มันคิดว่าอยากได้ประเทศนี้เจริญมากเกินไปฉะนั้นต้องบังคับให้ประชาชนนี้ได้ทำงาน
2: เป็นความคิดของคนกลุ่มเดียว
1: กลุ่
2: มเด
1: ีย
2: ว
1: แล้วก็พานำประชาชนทั่วประเทศที่ให้ทำงานหนัก
0: ครับ
1: ส่วนมากก็คือตายไม่มีอาหารกิน
0: เย
1: อะเยอะมาก
2: มีทรมานแล้วปืนนี
1: ่ยาไม่มีรักษาโรคก็เยอะมากในสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลก็คือเราอยู่โดยการเสี่ยงคือฉะนั้นโดยเหตุว่ามีความลำบากอย่างนี้จึงต่างคนต่างคิดว่าพรุ่งนี้วันนี้ทำไมตายพรุ่งนี้คงจะตายแน่บางทีเปิดหน้าต่างดูนะครับผมเห็นมีคนประมาณ200 300คนเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวบางทีก็ผูกหน้าบางทีก็ผูกมือแล้วก็บางทีก็อาจจะเสื้อผ้าไม่มีแล้วมีแต่ผ้าขาวม้าไปไหนก็คือเขาบอกว่าจะไปองค์กรใหม่ไปสหกรณ์ใหม่เพื่อจะไปดูว่าที่นู้นจะมีข้าวกินที่นู้นจะมีเสื้อผ้าใช้แต่จริงๆการเดินทางของเขานั้นก็คือไปหาหลุมของตัวเองที่ตัวเองขุดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมา
2: อย่างตัวคุณสมุทรเองรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่รู้สึกยังไง
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากกว่าคนที่โหดร้ายในโลกมันโหดร้ายเหมือนนรกที่เคยอ่านตามหนังสือว่ามันโหดร้ายแต่มันหลายเท่าอ่ะคือเราไม่น่าจะเกิดขึ้นชนชาติเดียวกันฆ่าชนชาติเองไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็คือมันไม่ใช่แต่ครอบครัวผมที่ลำบากก็คือครอบครัวอื่นก็ต่างคนก็ต่างลำบากแล้วก็ลำบากมากลำบากจริงๆคิดไม่ออกจำตลอดชีวิต
0: ครับ
1: คือลำบากมาก
0: ครับคือบาดแผลจากสงครามยังอยู่ยังทำให้คนที่ผ่านยุคเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ยคงจะยังมีความทรงจำที่ไม่ดีแย่มากๆแต่คนยุคใหม่ที่เกิดมาชาวกัมพูชาที่เกิดมาไม่ได้ผ่านสงครามเขาร
2: ับรู้
0: เรียนรู้จาก
2: ความรู้สึก
0: หรือไม่เลยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในสองยุคที่ต่างกันอยู่ในประเทศเดียวกัน
1: เหตุการณ์นี้นะครับถ้าเอามาเล่าให้พวกเด็กๆน้อยอายุต่ำกว่าประมาณ25ลงไปนี้บางคนก็ได้รับการศึกษาสูงเขาก็ค่อนข้างจะรับรู้ในเรื่องนี
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าบางคนก็เขาคงไม่ได้รับรู้ในเรื่องนี้เลยเขาคิดว่าเหล่านี้เอาเรื่องไม่น่าเชื่อถือมาเล่าให้เขาฟัง
0: จะโหดขนาดน
1: ั้นจะโหดขนาดนั้น
3: เราหดหูไปกับเขา
0: ครับมันแย่ตรงที่พี่สมุทรบอกว่าเป็นคนชาติเดียวกันทำกันเองเนี่ย

0: อัดบานจำเรียบซัวจอบเพลงจำเรียบซัว
1: ใช่โอเค
2: สวัสดีครับ
0: โมกชายบ้าง
1: บ้านบางกอ
0: บางกอ
1: ท่านอยู่ที่ภูมิกันตรอหมู่บ้านกันตร
2: อ
1: ตำบลคุมสวายดังกลมแล้วก็กรุงเสียมเรียบนี้แล้วก็ส่วนเล็กๆน้องๆสาวนี้คือเป็นกลุ่มระบำอัปสราอยู่ในกลุ่มศิลปะเทพอัปสรองโกเทพอัปสรองโกก็คืออัปสราองโกนั่นแหละ
2: ครับ
1: นะครับ
2: พันยาเขาเป็นครูสอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้เรียนมาจากไหนสอบพันยาเขานะฮะในวิชา
1: เพรียลูกเมียศึกษาระบำปีปีปีกระทรวงมหาดไทยกับปีนะ
0: ปีกระทรวง
1: ลำจัดกระทรวงมหาดไท
0: ยสมัยเจ็ดปีนู้น

0: มา
1: เยอะกว่า79ครับตั้งแต่79ปี1979ครับ
2: เรียนของเป็นของกระทรวง
1: เป็นของกระทรวงใช่ครับ
2: หมายถึงว่ากระทรวงเค้ามีการ
1: สอนให้ตั้งแต่เวลานั้นมา
3: ระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ไร่รำ
2: โดยทวงทางงดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการที่เราจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะเขาจะแต่งชุดเต็มยศมีประดับ
1: อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อที่นี้จะได้เห็นเต็มหมดเลย
3: เพราะว่าเราจะได้ภาพเนี่ยจะไปซ้อนอย่างที่เราคิดไว้ในสตรีทบอร์ดว่าจะได้ซ้อนจากภาพสลักแล้วก็ซ้อนคนเข้าไป
2: มี
3: ชีวิตชีวาออกมาน
4: ี่คือมีคนใดคนถึง
1: นี่คือระเบียบทำท่าให้อ่อนน้อมนะครับโดยตอนแรกต้องนั่งแล้วก็ส่วนลำตัวนี่คือให้ตรงนะครับตรงนี้ผมขอเรียนให้ทราบโดยว่าระบำอัปสรานี้นะครับคือเป็นการเกิดขึ้นมาจากตรงที่เขมรให้เกียรติผู้หญิงก็คือผู้หญิงเปรียบเสมือนเป็นผ้าอยู่ในหีบนะครับเป็นผ้าอยู่ในหีบฉะนั้นการแต่งตัวของเขามันไม่เปิดเผยถ้าเดินก็เดินแบบช้าๆเงียบๆถ้ายิ้มก็ยิ้มแบบเท่านี้ไม่ต้องให้ออกฟันถ้ายิ้มออกฟันปริศมือนเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดีนะครับเดี๋ยวพีเอสกับคุณครูดูนะอัปสราจะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยผู้หญิงเขมรที่ออกการท่าทำแบบช้าๆคือปริศมือนหน้าเลื่อยไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นท่าทางที่อ่อนช้อย
2: ค
1: ือทำอะไรเขมรไม่ชอบทำแบบกระชับกระเชงช้าๆแต่มีคุณภาพ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับฉะนั้นเรื่องนาคนี้นะครับคือเขมรมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นต้นกำเนิดของนาคนี่แหละคือมีชื่อว่านางนาคหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือนางโสมาถ้าพูดถึงเรื่องนาคนี้เราไม่ดูแต่ท่าทางของอัปสราเท่านั้นเราเสียงก็ด้วยเสียงก็มีด้วยเช่นคำว่าไงมวยเจลีเอาไอ้คริสต์มาเปิดเมียมาได้เอ้ยนาค
2: ต้องเอื้อนนี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช
2: ่ที่เหมือนกับการ
1: แล้วบางที่
2: เปลี่ยนไปของนาค
1: และส่วนตัวนาคนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นหัวนาคและส่วนนั้นก็เป็นหัวนาคผสมกันหางก็คือมาอยู่ข้างล่างนี่และส่วนเสียงนี้จะเป็นเสียงของนาคเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจึงการแต่งตัวของอัปสราเราดูไปแล้วนะครับนาคทั้งหมดเลย

0: หลังจากที่ชมระบำอัปสราแล้วตามที่ผมอธิบายมาสนุกไหมครับ
1: ผมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณสมุทรอธิบายให้ฟังว่าเป็นลีลาของพญานาคหรือว่าความต่อเนื่องที่ค่อยๆไปดูเป็นไงบ้างครับ
2: ไม่เชิงสนุกครับแต่ที่ผมมองนะผมมองได้รู้สึกมันได้บรรยากาศของดนตรีสดซึ่งไม่ได้เปิดเทปให้เราฟังแล้วก็รำพอได้ยินเสียงคนร้องผมยิ่งอึ้งหนักเข้าไปอีกกับการที่ผมกำลังนั่งมองความงามของลีลาการรำเนี่ยมันสวยผมสวยผมนั่งนึกจินตนาการแล้วถ้าผมจะเขียนรูปอัปสราเนี่ยผมต้องเขียนลงแสงลีลาของท่ารำเนี่ยผมต้องเขียนให้มันสวยมากๆจะได้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งเขียนตรงนี
0: ้
2: ก็เก็บความรู้สึกตรงนี้แต่รู้สึกบอกตรงนะอึ้งแล้วรู้สึกอิ่มด้วย
1: เด็กน้องเขาอายุเท่าไหร่ครับ
0: โดยเคลียร์นะสิบบาท
3: ขาดตำใบขาดตำ
0: บางคน18บางคน19กับ
2: ครับ แล้วอย่างน้องๆเขาชอบที่จะมาเรียนเองหรือเขาถูกบังคับให้มาเรียนมา
0: ลำโอ้โหจะมาเรียนโดนไอ้ตั้งใจเองชอบ
1: กว่าเขาจะได้เป็นตัวเองเนี่ยเขาต้องฝึกอยู่กี่ปีย
3: ังเรียนเจ็ดอัพแนม
0: เกือบสิบปีมาแล้วคร
2: ับ ก็คือคนที่เก่งที่สุดอยู
0: ่
1: วันนี้อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่นะครับ
2: ขอบคุณ
1: มากขอบคุณทั้งที่ได้ทำหน้าที่ที่น่าชื่นใจครับเพราะว่าทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ช่วยกันสืบทอดสืบสานสิ่งดีงามของกัมพูชาต่อไป
0: ตัวสนิทเพียบอัลบั้มอัปสราไฮเดมเมอร์ตันคือเมียนสิกได้สบายจัดเหมือนเต็นให้สมเรากำลังจัดจูนเมียนหนึ่งเมนท่าสมบรรทออตติดปีโปรนี่คือเชียประจำตะโกนจิตขมายบ่อยเยอะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ

0: ครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
1: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

นี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือเราอาจจะพูดว่าสุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองสุริยะนี่คือเป็นตัวพระอาทิตย์ส่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทำให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคตไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุนะครับ

0: ูปเก้าดอกคนละเก้าดอก
1: ใช่ครับคนกัมพูชาทั่วประเทศตอนที่มาที่ปราสาทนครวัดนะครับเขาไม่ลืมจะมาขอพรจากองค์พระนารายณ์องค์นี
0: ้
1: นะครับเขารู้ว่าพระนารายณ์องค์นี้นะครับจะช่วยต่อชีวิตเขาถ้าเขามีเคราะห์มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าทีนี้อาจจะตัดเคราะห์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้คือให้กลับไปสู่โชคลาภดีต่อไปนะครับ

ต่อไปนี้จะขอให้คุณครูกับคุณแอดนะครับไปดูระเบียงข้างนอกแล้วก็จะได้ชมอัปสราสวยๆมากนะครับสวยๆมากนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ

0: เราสังเกตดูร่างกายของอัปสรานะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังก็มีลวดลายอยู่ด้วยนะครับ
1: หินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหม
0: หินทรายทั้งหมดเลยนะครับ
1: หมดเลย
0: แต่จริงๆอยู่ข้างในนี่จะมีศิลาแรง
1: ครับ แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทราย
0: หินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลยนะครับ
1: ผมสังเกตดูอัปสราแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียว
0: ครับคือมีจำนวนการแต่งผมนะครับคือมีจำนวน54แบ
1: บ
0: นะครับจำนวน54นี่คือหมายถึงว่าเป็นการคัดเลือกมาจาก54จังหวัดและกรุงอยู่ในสมัยอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองที่สุด
1: เขาเลือกแบบไหนฮะ
0: เลือกแบบการประกวดนางงามเป็นพันหมื่นคนนะครับว่าจะได้มานะครับ
1: ครับเพราะงั้นก็คือความงามสวยงาม
0: สวยงามทั้งข้างนอกข้างนอกและข้างในด้วยแล้วก็สุขภาพแล้วก็สวยงามทั้งการกระทําดีมีคุณธรรมศีลธรรมนะครับอยู่สมด้วยนะครับนะฮะ
1: มาเป็นแบบในการแกะ
0: มาเป็นแบบนะฮะ

0: ฝั่งนี้มีอะไรครับคุณสมุทร
1: ตรงนี้นะครับมีอัปสราที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนพัฒนามาเห็นก็คืออัปสรายิ้มเห็นฟันกับคุณครูดูนะอัปส
0: รา
1: จะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยถ้ายิ้มออกฟันปริศมันเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดี
0: ทุกองค์จะยิ้มแต่ไม่เห็นฟันยิ้มน้อยน้อย
1: ไม่เห็นฟันเลย
0: ทำไมองค์นี้ถึงยิ้มเห็นฟัน
1: คือบางคนเข้าใจว่าผู้หญิงที่ยิ้มเห็นฟันอยู่นี
0: ้
1: อาจจะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงไม่ดีคือไม่ในจำนวนหนึ่งเกือบ 2,000 คนนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีคนหนึ่งสองคนที่อาจจะเผลอตัวแล้วก็ไม่ประหยัดอะไรต่างๆไม่สำรวมภาษาเป็นคำว่าคัดเละคัดเละก็คือเป็นอัปลักษณ์
2: อาจจะแค่เป็นสันนิษฐาน
1: นะครับเป็นการสันนิษฐานเท่านั้นนะ

0: ต่อไปนี่จะขอให้คุณแอดกับคุณครูครับมองดูอาคารเล็กๆอยู่ตามซ้ายมือกับฝ่ามือของเรานะครับ
1: นี่คืออะไร
0: นี่คือเป็นห้องสมุดครับ
1: ห้องสมุด
0: ห้องสมุด
1: ถ้าเรียกเป็นภาษาเขมรต้องเรียกว่าอะไรฮะสองอาคาร
0: สองอาคารนี่เดี๋ยวเป็นภาษาเขมรก็คือบรรณาลัย
1: เรียกว่าห้องสมุดนี่เก็บสมุดหนังสือ
0: หรือ
1: ว่า
0: สมุดหนังสือ
1: คัมภีร
0: ์เก็บคัมภีร์เก็บพระคัมภีร์ครับ
1: ครับแล้วในยุคนั้นพระคัมภีร์นี่เขียนใส่ในอะไรฮะ
0: ใบลานครับ
1: ใบลาน
0: ครับผมครับ
2: พี่
0: เชิญต่อครับ

0: ครับผมลูกนี้คือเป็นลูกของพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะครับออกศึกเองครับหมายถึงว่าพระองค์คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะครับแล้วก็ส่วนกองทัพที่เดินทางไปกับพระองค์นี่นะครับคือเป็นกองทัพที่มาจากทุกหมู่เหล่าของประเทศกัมพูชาในอาณาจักรสมัยของพระองค์ที่พระองค์ปกครองประเทศตอนนั้นแล้วในท่าทางของกองทัพแล้วเห็นว่าจังหวะในการเดินทางคือมีระเบียบเรียบร้อยเท้าเท่ากันความสูงของทหารเท่ากันแต่อะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็คืออยากให้คุณครูกับคุณแอดสังเกตดูข้างบนศีรษะของเขา
1: ไม่เหมือนก
0: ัน ก็คือมีการใส่หมวกแบบคล้ายๆมงกุฎครับแต่อยู่ข้างบนนั้นคือมีบางทีอาจจะมีนกบางทีอาจจะมีกวางบางทีอาจจะมีนกหูบางทีอาจจะมีช้างงาช้างเป็นต้นพวกนี้นะครับแสดงว่ามาจากทุกหมู่เหล่าแล้วส่วนพระเจ้าสุริยวรมันที่2เองที่เราสังเกตเห็นว่าจะเป็นพระองค์ก็คือช้างนี้จะเป็นช้างหมายถึงว่าเป็นช้างที่ใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยพระเจ้าสุริยวรมันที่2นี่คือนอกจากสถาปัตยกรรมที่ดีเลิศแล้วพระองค์ก็เป็นแม่ทัพพระองค์ก็เป็นพ่อแห่งวัฒนธรรมของเขมรโบราณนะครับ
1: ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน
0: นะฮะสำหรับการสร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับเอาหินมาจากภูเขาพนมกุเลนซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ70กิโลเมตรโดยมีการแบ่งคณะเป็นหมู่เป็นเล่าเป็นหมู่บ้านก็คือหมายถึงว่าหมู่บ้านนี้ทรงหินจากหมู่บ้านนี้ไปถึงหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ทรงหินมาถึงหมู่บ้านนี
1: ้
0: หมู่บ้านนี้ก็ไปเรื่อยๆบางที่ก็เอาตามน้ำมาบางที่ก็หลักตามช้างมาโดยใช้ช้างเป็นอุปกรณ์ในการลากหินนะครับเพื่อมาสร้างปราสาทนครวัดการสร้างปราสาทนี้นะครับอย่างน้อยก็คือใช้เวลาจำนวน30ปีหรือ32ปีแต่นครวัดนี่แม้แต่สร้างมานานแค่ไหนความสำเร็จก็ยังไม่มีเลยไม่ถึงว่าย
1: ังไม่จบ
0: ไม่สมบูรณ์ครับอาจจะมาสร้างต่อในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับ

0: ตรงนี้คือภาพแกะสลักที่งดงามประจำอยู่ที่ปราสาทนครวัดไม่ใช่เป็นภาพแกะใหม่นะครับก็คือเป็นของเก่าหมดเลยแต่ทำการซ่อมแซมนิดๆน้อยๆเป็นไปใช่ก็คือล้างทำความสะอาดอยู่นะครับแล้วนี่คือเป็นจุดในการกวนกระสินสมุทรนะครับก็คือฝ่ายนู้นนะครับเป็นฝ่ายอสูรแล้วก็ฝ่ายนี้คือเป็นฝ่ายเทพกำลังกวนกระสินสมุทรนะครับเพื่อเอานำอมฤตนี้มากินให้ชีวิตนะครับแล้ว
1: องค์กลางนี่คือองค์นี้คือ
0: องค์กลางนี่คือเป็นองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุนั่นแหละครับแล้วผมจะขออนุญาตเล่าว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นยังไง
1: ค
0: ือตั้งแต่เดิมมานะครับเขาสังเกตเห็นว่ามีแต่คนชั่วกับคนดีหรือพูดย่อๆว่าก็คือมีแต่ยักษ์กับเทวดาเท่านั้นคนชั่วกับคนดีนี่ก็ชวนกันว่าจะต้องทำยังไงให้มีชีวิตนี่อมตะได้เพราะว่าชีวิตของตัวเองนี่อยากอยู่โดยมีความสุขตลอดไปโดยไม่ต้องตายฉะนั้นก็คือมีการตกลงกันแล้วก็ไปขอพรจากพระศิวะพระศิวะก็บอกว่ายักษ์ได้ชีวิตอมตะนี้ต้องไปกวนกระสินสมุทรในมหาสมุทรน้ำนมอยู่บนสวรรค์นู้นแล้วก็หลังจากที่ได้ทราบแล้วทุกคนก็พร้อมไปกวนกระสินสมุทรแล้วตอนที่ไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำเป็นเชือกก็เอานาคตัวหนึ่งชื่อนาควาสกิทำเป็นเชือกสำหรับการกวนกระสินสมุทรเรื่องการกวนกระสินสมุทรนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากประจำในจักรวาลในโลกนี้ก็ว่าได
1: ้ทำไมฮะ
0: คือหมายถึงว่าในโลกนี้นะครับถ้าโลกมีชีวิตอยู่ก็ความดีกับความชั่วตามกันตลอด
1: ต้องอยู่คู่กันตลอด
0: แย่งกันตลอดเลยแย่งตลอดชีวิต
1: แล้วก็ความดีความชั่วก็จะพยายามดึงตัวเราไปทำดีและชั่วอยู่ที่เรา
0: บางทีก็ชั่วบางทีก็ดีไปดึงไปดึงมาก็คือบางคนก็อยากดีแต่ก็บางทีก็ชั่วบ้างบางคนก็อยากชั่วแต่ก็ความดีก็ดึงมาบ้าง
2: แล้วแต่แรงดึง
1: อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับ
0: แล้วนามอันนี้นั่นคืออะไรครับก็คือความดีใครทำความดีก็จะได้นำไปกินก็คือนำดีก็คือการรักษาศีลการทำวิปภาวนาการถือศีล10ศีล5ก็คืออยู่ในคัมภีร์ในศาสนาฮินดูก็เขาแนะนำให้เราทำมีการนมัสการสวดมนต์ถึงเทวดาแล้วก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ดีๆนะครับก็จะได้ความดีตลอดไปตามตัวไปนะครับนี่คือนำอมฤตนะครับ
1: แล้วก็ในเรื่องนี้ฮะก็จะมีนางอัปสราปรากฏตัวออกมาใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏตัวออกมาเพื่ออะไร
0: นางอัปสรานี่จริงๆก็คือเป็นผู้ที่ออกมาเป็นผลมาจากการกวนกระสินสมุทรเหมือนกันก็คือออกมาเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับหมายถึงว่าชัยชนะนี้เกือบจะมาแล้วหมายถึงว่านำอมฤตเกือบจะมาแล้วนางอัปสรานี่คือจะเป็นผู้นำโชคนำเสรีภาพมาให้พวกทั้งสองฝ่ายนะครับ

0: นี่แหละพระพักของอวโลกิเตศวร
1: ครับ
0: คิดถึงเรือนกวนกสินสมุทรใช่ไหม
1: ครับ
0: พวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ําอมฤตมากินทุกคนแล้ว
1: ครับ
0: คือไม่ถึงว่าได้งดงามโดยความดี
1: ครับทําไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่ากันว่าลี้ลับลึกลับไม่รู้ว่ายิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อย
0: ๆยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมาย4อย่างก็คือเมตตากรุณา
1: ครับ
0: มุทิตาและอุเบกขา
1: เป็นรอยยิ้มของพรหมวิหาร4อย่างเงี้ย
0: ถูกต้องครับ
1: เมตตากรุณามุ
0: ทิตานี่แหละคือนามอมฤตที่โลกน่าจะมีอยู
1: ่
0: โลกน่าจะรับมือในการทำความดีทั้ง4อย่างนี้แล้วหน้าตระนานี่ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นำทุกจังหวัดผู้นำทั้งหมดก็คือมี5หมายถึงว่าทีนี้คือมี54ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นำแต่ละจังหวัดก็คุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมองกันโดยความดีโดยความรักโดยความชอบเสียดายมากคุณครูครับเสียดายอะไรครับ
1: ทำไมฮะ
0: จริงๆแต่ก่อนในสมัยของพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นนครอโลกิเตศวรเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ แต่ต่อมาเนี่ยนะครับสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับจบสิ้นลงไปต่อมาพระเจ้าชัยมันที่8ก็ขึ้นสวยราชมา
1: ครับ
0: ฉะนั้นนี่นะครับตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับไม่ใช่อโลกิเตศวรอีกแล้วถูกแกะมาตรงที่หน้าผากนี้ให้มีตาอีกตาหนึ่งก็คือตาที่3ถ้ามีตาที่3แบบนี้แล้วนะครับคือเป็นใครนั่นก็คือตาของพระศิวะแสดงว่าปราสาทนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาจากพระพุทธศาสนสถาน มาเป็นของฮินดู
1: ในสมัยพระเจ้าวรมันที่8นี่
0: ใช่ศตวรรษที่13
1: นี่หมายถึงว่าทุกใบหน้า
0: ทุกหน้าทุกใบหน้ามีตาที่3ตลอดเลยนี่คอยสังเกตดูนะครับ
1: เป็นการแกะเพิ่มเหรอ
0: แกะเพิ่มในศตวรรษที่13ฉะนั้นหมายถึงว่าสถานที่ตรงนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นของฮินดูไปทั้งหมดหน้านี่ก็เป็นของฮินดูไปหมด
1: แล้วปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ชาวกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่
0: ปัจจุบันนี้คือประชาชนกัมพูชานับถือศาสนาพระพุทธศาสนาครับโดยมีประชาชนประมาณ 95% ที่เคารพศาสนานิกายฮินยานนะครับ

0: แรกเนี่ยหนักใจเหมือนกันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้จะไปยังไงจะไปหาได้จากที่ไหนนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนชาวกัมพูชาที่มาช่วยเหลือให้ทั้งข้อมูลแล้วก็พาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะได้ข้อมูลนั้นเป็นน้ำใจที่เราได้รับก็เหมือนกับที่เราพยายามไขความลับของรอยยิ้มอันนี้ที่บอกว่าเต็มคืออะไรกันแน่สุดท้ายรู้ว่าคือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เวลาที่เรามาดินแดนแห่งนี
1: ้หลายอย่างที่เรากลับมาเข้าใจในภารกิจ3-4 วันเนี้ยรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมเล็กๆมุมน่ารักมุมมิตรไมตรีมุมที่เขาเป็นมิตรไมตรีจริงๆกับเราก็รู้สึกว่าประทับใจครับรู้สึกว่าม ีความสุขอ่ะ
0: โอ้โหสวยมากเลยครับครู
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้โหเป็นไงฮะ
2: มหัศจรรย์มากครับ
0: ไหนขอดู
1: กับเชิญครับ
0: เป็นใกล้ๆนะโอ้นี่ดูแสงชัดๆโอ้จากสคริปต์แผ่นเดียวนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรารู้น้อยมากแล้วมาเจอเพื่อนคนนี้กลายเป็นเราได้หลายหลายอย่างนะครับ
1: มันมากกว่าที่เรามาเที่ยวผ่านๆไปเฉยๆแล้วก็ได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสจริงๆ
0: ก็สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เพื่อนของเราคุณสมุทรได้ช่วยเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนคนไทยรู้จักเพื่อนชาวกัมพูชามากขึ้นต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ของเรามากๆนะครับขอบคุณคุณสมุทรนะครับที่ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนเราในการเดินทาง
2: ตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็เป็นเพื่อนกันนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ชีวิตครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายนและรอยยิ้มบายนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทที่นั้นเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดกันได้แต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

0: เพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
5: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
6: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
5: คุณพ
6: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
7: ดีค่ะ
6: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
5: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
5: อาวุธ
4: สมบัติครับ
2: ทิศค่ะ
3: ปรากฏครับ
6: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้าย ปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
5: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
6: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
7: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
1: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่รักทุกท่านดิฉันนางรินรดาจันทวรรณครูโรงเรียนบ้านหมักแข้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรเขต1วันนี้มาพร้อมกับ
1: ดิฉันนางสาวรจนาจันกองคุณครูโรงเรียนจากอนุบาลอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับคุณครูที่รักทุกท่านเพื่อที่เราทั้งสองนะคะจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมตรวจข้อสอบกับสทศสำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติอัตนัยโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในสาระวิชาภาษาไทยค่ะคุณครูดร.รจนาคะมีกี่ข้อคะข้อสอบที่เราได้ไปสอบได้ไปตรวจ
1: สำหรับรูปแบบข้อสอบอัตนัยนะคะโอเน็ตจะมีทั้งหมด2ข้อนะคะก็คือข้อที่33การเขียนเรื่องจากภาพนะคะแล้วก็ข้อที่34ก็คือการเขียนสรุปความจากบทอ่านค่ะ
0: ค่ะทีนี้คุณครูหลายท่านนะคะคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราทั้ง2จึงได้ไปเป็นผู้ตรวจแล้วข้อสอบอัตนัยโอเน็ตนะคะเป็นการเขียนตอบทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนที่เป็นมาตรฐานมีความเที่ยงตรงนะคะ
1: ค่ะสำหรับความเป็นมาตรฐานของผู้ตรวจนะคะก็เริ่มมาจากผู้ตรวจทุกคนนะคะก็จะได้เราไปสมัครก่อนนะคะเราผ่านการสมัครก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผ่าน

0: การอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทดสอบนะคะทดสอบโดยสทศนะคะหรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะคะเมื่อเราผ่านข้อทดสอบจากสถาบันทดสอบแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นผู้ตรวจข้อสอบจริงของสถาบันทดสอบค่ะ
1: ค่ะคุณครูคะบางท่านนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้สอนชั้นป.6แล้วทำไมเราจะต้องมารับรู้ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือในลักษณะของข้อสอบทั้ง2ข้อนะคะเราจะใช้ความรู้ตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลมาเลยค่ะนะคะถึงว่าเราจะไม่ได้สอนชั้นป.6แต่เราสามารถที่จะนำความรู้ที่เราได้อบรมนะคะจากสถาบันภาษาไทยนะคะร่วมกับสถาบันทดสอบแห่งชาติที่มาอบรมได้ความรู้อย่างหลากหลายนะคะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในทุกระดับชั้นนะคะ
0: ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่กำหนดว่าเมื่อจบในชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะคะผู้เรียนก็จะสามารถที่จะใช้ภาษาไทยนะคะมีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษานะคะ
1: ค่ะค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้คุณครูรจนาจันกองนะคะได้พูดถึงลักษณะของข้อสอบในการเขียนเรื่องจากภาพนะคะให้เพื่อนครูของเราได้รู้จักแนวทางต่อไปค่ะ
0: ค่ะสำหรับก่อนที่เราจะไปที่เขียนเรื่องจากภาพนะคะดิฉันก็จะขอแนะนำในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบอัตนัยในภาพรวมก่อนนะคะว่าจะมีลักษณะแบบใดนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยการสอบในการสอบโอเน็ตนะคะมันจะมีข้อสอบเป็น2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นปรนัยและตอนที่2ก็จะเป็นอัตนัยนะคะอัตนัยก็จะมี2ข้อนะคะซึ่งในการออกข้อสอบนั้นสทศนะคะจะออกข้อสอบโดยสัมพันธ์กับตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานและตัวชี้วัด3ตัวชี้วัดนะคะก็คือมาตรฐานตัวชี้วัดที่ป.6/2 นะคะในเรื่องของการเขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เหมาะสมป.6/5 นะคะในเรื่องของการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านป.6/8 ในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ค่ะ2ข้อนี้นะคะทีนี้เรามาดูในประเด็นของแต่ละข้อนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างไรนะคะเรามาดูในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพก่อนนะคะการเขียนเรื่องจากภาพนั้นก็จะสัมพันธ์กับมาตรฐานตัวชี้วัดในเรื่องในข้อป.6/8นะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์และป.6/2ก็คือเขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมนะคะส่วนการเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะก็จะอยู่ในส่วนของการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะคะ
1: ค่ะซึ่งอยู่ในข้อสอบข้อที่34ในข้อสอบนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้เรามาเจาะในประเด็นของแต่ละข้อกันดีไหมคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะต่อไปก็ขอยกเวทีนี้ให้กับท่านดร.รจนาจันกองนะคะได้พูดถึงเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพต่อไปค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูในประเด็นของการเขียนเรื่องจากภาพข้อ33นะคะว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะข้อสอบและกระดาษคำตอบก่อนนะคะก็คือลักษณะข้อสอบก็คือเขาจะมีการกำหนดภาพซึ่งมีความคมชัดจำนวน1ภาพแล้วเขาก็จะมีคำสั่งให้นะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะคะโดยกำหนดให้เขียนในความยาว 4-7 บรรทัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะในปี59ซึ่งข้อสอบอัตนัยโอเน็ตนั้นเราจะเริ่มสอบกันตั้งแต่ปีการศึกษา2559เป็นต้นมานะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบจริงนะคะปี59นะคะอันนี้จะเป็นภาพที่เป็นข้อสอบปี60นะคะและนี่ก็จะเป็นภาพที่เป็นข้อสอบปี61นะคะซึ่งจะมีความต่างในแต่ละปีจะมีความต่างของภาพนะคะและนี่เป็นข้อสอบปีล่าสุดนะคะเป็นปี2562นะคะคุณครูก็ต้องทำการศึกษาภาพลักษณะการออกข้อสอบของแต่ละภาพด้วยนะคะและนี่คือคำสั่งนะคะคำสั่งนี่ปีแรกกับปีล่าสุดนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือ จงเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่ต้องเขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช้คำย่อไม่ใช้คำทับศัพท์โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางความยาว 4-7 บรรทัดถ้าเขียนเกิน7บรรทัดจะตรวจถึงบรรทัดที่7เท่านั้นนี่คือคำสั่งสาเหตุที่ต้องทำคำสั่งยาวขนาดนี้นะคะเพราะเมื่อปี59นะคะข้อสอบครั้งแรกนั้นข้อสอบจะตัวคำสั่งนั้นจะสั้นกว่านี้นะคะพอสั้นกว่านี้แล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยจะทำไม่ตรงตามคำสั่งจะทำคะแนนค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่าอ่านคำสั่งไม่ละเอียดนะคะดังนั้นเนี่ยปีต่อๆมาถัดมาเนี่ยก็จึงได้มีการปรับตัวคำสั่งให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ทำข้อสอบได้ตรงประเด็นนะคะลักษณะของกระดาษคำตอบอัตนัยนะคะลักษณะกระดาษคำตอบอัตนัยจะมีลักษณะเป็นเหมือนภาพที่ขึ้นนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะ2ส่วนใหญ่นะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการเขียนสรุปความเรามาดูในส่วนของส่วนแรกก่อนนะคะส่วนแรกนั้นนะคะเนื่องจากว่าโจทย์เขาบอกให้เขียน 4-7 บรรทัดดังนั้นกรอบที่สทศ.เขาทำกำหนดกระดาษคำตอบมาให้จึงมีจำนวนทั้งหมด7บรรทัดเช่นเดียวกันเด็กไม่สามารถที่จะเขียนเกินจากนี้ได้และเขายังกำหนดว่าให้เขียนภายในกรอบเท่านั้นถ้าเขียนเกินเนี่ยไม่ได้นะคะเด็กโดนตัดคะแนนทันทีงั้นในส่วนนี้ในส่วนของกระดาษคำตอบนั้นคุณครูจะต้องศึกษาด้วยนะคะและเพื่อที่จะไปอธิบายให้เด็กฟังถึงวิธีการเขียนข้อสอบอัตนัยว่าทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนนะคะมาดูในเรื่องของการตรวจข้อสอบอัตนัยข้อที่33เราจะมาพูดในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนนะคะซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนนั้นทางสทศนะคะเขาก็จะมีการบอกไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะวันนี้เราจะมาไขข้อสอบกันว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะคุณครูจะไปสอนจะไปแนะนำเด็กยังไงว่าถึงจะได้คะแนนนะคะถึงจะทำให้เด็กนั้นได้คะแนนเพิ่มขึ้นให้ตรงเขียนยังไงเขียนให้ตรงประเด็นเขียนอย่างไรเขียนให้ได้คะแนนนะคะมาดูที่เกณฑ์นะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะของสทศนะคะมันจะมีอยู่3ประเด็นนะคะ3ส่วนใหญ่นะคะส่วนที่1ก็คือเขียนให้ตรงตามคำสั่งนะคะส่วนที่2เนื้อหาและส่วนที่3ก็คือภาษานะคะเรามาเจาะทีละส่วนกันดีกว่านะคะในส่วนของเขียนตรงตามคำสั่งนั้นจะได้1คะแนน1คะแนนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆนะคะเราต้องศึกษาอย่างละเอียดว่าคำสั่งนั้นมีอะไรบ้างเราต้องมาตีแผ่คำสั่งกันค่ะนะคะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่ต้องเขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช้คำย่อไม่ใช้คำทับศัพท์โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานใช้ความยาว 4-7 บรรทัดนะคะและถ้าเขียนเกินก็จะไม่ตรวจนะคะนี่เขาบอกค่อนข้างละเอียดมากทีเดียวถ้านักเรียนสามารถเขียนตามคำสั่งนี้ได้นะคะข้อแม้ที่เขากำหนดไว้ให้ได้เนี่ยนักเรียนจะทำคะแนนข้อนี้ได้1คะแนนเลยนะคะโดยไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะเรามาดูกันนะคะเขียนตรงตามคำสั่งนะคะถ้าเขียนตรงตามคำสั่งอย่างที่กล่าวมาตะกี้นี้นะคะก็คือได้ 0.5 คะแนนนะคะเขียนเล่าเรื่องเนื่องจากว่าโจทย์มันบอกว่าเขียนเล่าเรื่องดังนั้นเขียนเล่าเรื่องเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญในการให้คะแนนเขาก็แบ่งซอยมาให้อีก 0.5 คะแนนถ้านักเรียนทำตามดังนี้ไม่ได้นักเรียนจะได้ศูนย์ทันทีเลยนะคะดังนั้นคุณครูต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะข้อค้นพบนะคะจากที่มีประสบการณ์ในเรื่องของไปตรวจข้อสอบอัตนัยนะคะเราจะพบว่าเด็กๆนั้นนะคะจะทำข้อสอบผิดพลาดเป็นบางจุดทำให้ไม่สามารถได้คะแนนได้นะคะเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะก็คือเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเรามาดูผลงานของเด็กกันนะคะนี่คือผลงานของเด็กบางคนเท่านั้นนะคะย้ำว่าบางคนเท่านั้นคือเขียนอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะบางคนเขียนแบบนี้มาคือเขาไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงเขาก็เขียนมาอย่างนี้นะคะถามว่าได้คะแนนไหมไม่ตรวจให้นะคะไม่ได้คะแนนแล้วก็ไม่ตรวจให้ศูนย์คะแนนทั้งข้อนะคะอันนี้คุณครูต้องระวังด้วยนะคะต้องระวังต้องเน้นย้ำให้นักเรียนพยายามเขียนเป็นข้อเขียนเป็นตัวอักษรให้อ่านได้นะเขียนยังไงก็ได้เขียนยึกยือยังไงก็ได้แต่ถ้ามันมีบังเอิญมีอยู่บางข้อความบางประโยคเนี่ยที่มันทำให้ ผู้อ่านเนี่ยสามารถแกะลายมือเด็กอ่านได้แล้วเนี่ยบังเอิญข้อความนั้นเป็นข้อความที่มันเป็นแนวคิดสำคัญเด็กจะสามารถได้คะแนนตรงนั้นนะคะคือ

สทศไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปนะคะก็คือ เขากำหนดว่าให้ผู้ตรวจพยายามจนถึงที่สุดแล้วนะคะจนถึงที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะแกะลายมือเด็กอ่านได้แล้วถึงจะให้ศูนย์นะคะเพราะไม่เช่นนั้นนี่คือเด็กเสียโอกาสคือไม่ได้คะแนนทันทีนะคะศูนย์ทันทีนะคะข้อค้นพบที่สองนะคะในส่วนที่หนึ่งคือการเขียนตามคำสั่งก็คือเขียนเรื่องจากภาพความยาว 4-7 บรรทัดนี่สำคัญนะคะง่ายนะคะเพราะเด็กบางคนเขียนมาแค่นี้เองค่ะนะคะเขียนแค่หนึ่งบรรทัดเองนะคะเหลือเชื่อมากเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นคุณครูต้องเน้นย้ำนะคะอันนี้ไม่ได้คะแนนนะคะได้ศูนย์คะแนนแล้วก็ไม่ตรวจข้อสอบทั้งข้อเลยนะคะแบบนี้นะคะเด็กเขียนมาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเขียนมาสองอย่างเงี้ยสองบรรทัดนะคะแต่เกณฑ์ในการตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัยนะคะเขาจะบอกว่าให้เขียนนะคะชิดกรอบนะคะเขียนชิดกรอบไม่มีการย่อหน้านี่เป็นข้อแม้สำคัญของสทศนะคะก็คือเขียนชิดหน้ากระดาษเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยก็คือเด็กบางคนนะคะถ้าบอกว่าให้เขียนก็จะเขียนบางคนขี้เกียจเขียนก็จะเขียนย่อหน้าไปสักครึ่งหน้ากระดาษอย่างเงี้ยนะคะย่อหน้าเยอะๆเพื่อตัวเองจะได้มีพื้นที่ในการเขียนน้อยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นสทศนะคะจึงกําหนดว่าเวลาเขียนให้เขียนชิดหน้ากระดาษถ้าเขียนเด็กเขียนในลักษณะแบบนี้นะคะผู้ตรวจนะคะจะต้องดึงข้อความแรกสุดเนี่ยดึงมาให้ชิดแล้วก็กะว่าตัวหนังสือพอไหลเลื่อนไปถึงที่สุดนะคะตัวอักษรสุดท้ายแล้วเนี่ยของข้อความแล้วเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดณที่แห่งหนใดนะคะอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะคะก็จะประมาณบรรทัดกว่าๆนะคะบรรทัดกว่าไม่ถึงบรรทัดครึ่งนะคะอันนี้ก็ได้0คะแนนนะคะเขียนน้อยกว่า2บรรทัดนะคะไม่ตรวจให้นะคะมาถึงบรรทัดนี้ค่ะอันนี้บรรทัดนี้นะคะก็จะมี3บรรทัดเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้ตรวจให้นะคะตะกี้ตรวจให้นะคะ2บรรทัดกว่าตรวจให้เพราะว่าเกณฑ์เขามีบอกให้ว่าถ้าเขียนเกิน2บรรทัดแต่ไม่ถึง4บรรทัดจะตรวจให้ตามปกติค่ะแต่นะคะแต่จะได้ไม่เกินครึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคะแนนเต็ม10นะคะเด็กจะมีโอกาสได้คะแนนเต็มแค่5คะแนนเท่านั้นเองถ้าเด็กเขียนไม่ถึง4บรรทัดนะคะอันนี้คุณครูก็ต้องระมัดระวังและเน้นย้ำเด็กนะคะมาดูค่ะดูตรงส่วนนี้4บรรทัดค่ะแต่มันมีข้อสังเกตคือตรงไหนนะคะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะตรงที่ขีดเส้นใต้เอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเขียนเกินกรอบนะคะเด็กเขียนเกินกรอบเนี่ยตรงที่เขียนเกินกรอบนั้นจะไม่อ่านนะคะกรรมการจะไม่อ่านดังนั้นมันจะส่งผลให้ข้อความของเราเนี่ยมันจะขาดนะคะข้อความที่เขียนมันจะขาดพอข้อความขาดปุ๊บนะคะเราก็จะเสียคะแนนขาดหรือบางทีอาจจะตัวอักษรบางตัวเนี่ยมันอาจจะเกินล้นกรอบไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขียนตัดเป็นเขียนเหมือนสะกดคำผิดก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะโดนหักคะแนนในส่วนนี้ไปนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตรงกรอบสีแดงนั้นนะคะคือเด็กเขียนเกินนะคะเพราะเด็กเขียนเกินก็จะไม่ตรวจให้ตรงส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้โดนหักคะแนนนะคะข้อค้นพบข้อที่3นะคะก็คือเด็กจะลอกข้อความมานะคะคัดลอกข้อความมานี่ก็ไม่ตรวจให้นะคะถ้าคัดเพราะว่าเกณฑ์เขาบอกว่าถ้าคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบก็จะได้ศูนย์ทั้งคะแนนนะคะทั้งข้อนะคะมาดูในส่วนของเนื้อหานะคะเนื้อหาเนี่ยจะ4คะแนนนะคะเราจะมาเจาะในส่วนของเนื้อหาว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เขาจะให้คะแนนนะคะจะมีทั้งหมด2ประเด็นนะคะก็คือแนวคิดสำคัญแล้วก็ลำดับเชื่อมโยงความคิดนะคะเรามาดูนะคะแนวคิดสำคัญนะคะก็จะให้คะแนน2คะแนนนะคะการเรียงลำดับความคิดจะให้2คะแนนนะคะมาดูข้อค้นพบกันค่ะว่าที่ไปตรวจมานั้นเราค้นพบอะไรบ้างที่เด็กทำข้อสอบมานะคะประเด็นที่1ก็คือการหาแนวคิดสำคัญจากภาพนี้นะคะปี2561นะคะที่เรานำมาใช้เป็นสอบนะคะแนวคิดสำคัญเขาบอกว่าเป็นความขยันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความขยันความตั้งใจเรียนที่จะทำให้เด็กนั้นประสบความสำเร็จและในอีกคนนึงนะคะไม่ตั้งใจอ่านหนังสือมีความขี้เกียจนะคะไม่ตั้งใจเรียนนะคะก็จะส่งผลทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแนวคิดสำคัญจะเป็นการเปรียบเทียบของการตั้งใจเรียนแล้วทำให้ประสบความสำเร็จกับขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียนแล้วจะทำ

0: ให้ไม่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะคือผลงานของเด็กนะคะที่เขียนมานะคะทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันใช่ไหมคะประเด็นสำคัญนั้นแนวคิดสำคัญนั้นมันขาดหายไปก็จะมีส่วนทำให้ได้ศูนย์คะแนนนะคะส่วนข้ออื่นนั้นก็จะตรวจตามปกตินะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะถ้าเขียนแนวคิดสำคัญไม่เกี่ยวข้องกับภาพนะคะก็จะได้ศูนย์คะแนนนะคะแต่ว่าจะตรวจข้อสอบในส่วนอื่นๆนะคะในประเด็นข้อที่2การเรียงลำดับเชื่อมโยงความคิดนะคะก็คือเด็กจะใช้สำนวนภาษาที่วกวนนะคะใช้ข้อความซ้ำหรือการตั้งชื่อบุคคลนะคะตั้งไปตั้งมาแล้วเด็กงงเองนะคะไม่รู้ว่าสรุปแล้วเป็นชื่ออะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูต้องเน้นย้ำให้เด็กรอบครอบให้ดีนะคะในส่วนที่3การใช้ภาษาการใช้ภาษามี5คะแนนนะคะ5คะแนนนั้นมีทั้งหมด4ประเด็นนะคะ4ประเด็นก็คือการสะกดคำการใช้ไมยมุกนะคะมีทั้งหมดได้ 1.5 คะแนนนะคะการใช้ถ้อยคำสำนวน 1.5 คะแนนการใช้ประโยคถูกต้อง 1.5 คะแนนและการเว้นวรรคตอน 0.5 คะแนนนะคะดูข้อค้นพบในเรื่องของการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษานะคะเด็กผู้ชายเด็กชายแล้วก็มาผู้ชายนะคะคำมันลักลั่นกันนะคะใช้คำไม่สม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการผิดนะคะโดนหักคะแนนเหมือนกันค่ะนะคะไปตัวอย่างประโยคนี้นะคะก็คือเขียนมาทั้งหมดเริ่มต้นเนี่ยอย่างดีเลยมาสรุปสุดท้ายก็คือวันครูประกาศคะแนนวันครูคืออะไรนะคะก็คือประโยคไม่สื่อความนี่ก็จะโดนหักคะแนนไปนะคะหิวโซมอย่างเงี้ยคำว่าหิวโซมมันไม่มีนะคะจริงๆเด็กเขาต้องการจะบอกว่าหิวโซนะคะดังนั้นก็จะผิดในเรื่องของการใช้คำผิดความหมายอย่างนี้นะคะทุกนะคะคำว่าทุกก็จะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดนะคะต้องใช้เขาใช้เป็นคำซ้ำจริงๆเขาต้องใช้เครื่องหมายไมยมุกนะคะอย่างนี้เป็นต้นการขีดคำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะโดนหักคะแนนได้เหมือนกันอักษรย่อนะคะอักษรย่อนั้นนะคะเขากำหนดไว้เลยนะคะว่าห้ามใช้อักษรย่อยกเว้นคำว่าพ.ศ.กับค.ศ.เท่านั้นนะคะถ้าใช้นอกเหนือจากนี้จะโดนหักคะแนนนะคะการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษคำทับศัพท์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในข้อความนั้นเด็กชาย A เด็กชาย B แล้วเขียนตัวอักษรตัว A ตัว B มาโดนหักคะแนนทั้งสิ้นนะคะเราต้องเน้นย้ำเด็กในส่วนนี้ด้วยนะคะการใช้คำศัพท์แสลงนะคะจริงปะครับครับมากนะคะก็อยากก็ไก่ล้านตัวอย่างเงี้ยนะคะเราต้องเน้นย้ำว่าใช้ไม่ถูกต้องต้องการเลือกใช้ถ้อยคำตรงส่วนนี้ต้องระมัดระวังอันนี้ในส่วนของการเขียนเว้นวรรคตอนนะคะตัวอย่างก็คือเด็กเขียนยาวต่อกันเป็นพืชไปหมดเลยนะคะก็จะโดนหักคะแนนหรือในกรณีอีกแบบนึงก็คือเด็กเขียนเป็นช่วงๆเป็นวรรคใช้วรรคตอนผิดที่ผิดตำแหน่งอันนี้ก็โดนหักคะแนนเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้คำซ้ำนะคะใช้คำซ้ำคำเชื่อมนะคะมากเกินไปเยอะเกินไปนะคะก็จะโดนหักคะแนนได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคำแนะนำในการเขียนตอบอัตนัยข้อที่33การเขียนเรื่องจากภาพนะคะก็จะสรุปได้3ขั้นตอนคือขั้นเตรียมนะคะคุณครูต้องไปฝึกเตรียมสิ่งเหล่านี้กับเด็กๆมานะคะก็คือฝึกเขียนตามมาตรฐานฝึกคัดลายมือฝึกการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะเขียนเรื่องจากภาพนะคะโดยต้องเน้นย้ำในเรื่องของการฝึกการเขียนโครงเรื่องนะคะโครงสร้างกรอบแนวคิดลำดับเหตุการณ์ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบฝึกทักษะโดยเราใช้รูปภาพล้อเลียนเอามาจากตัวข้อสอบเองนะคะแล้วก็มาเสริมนะคะในเรื่องของแนวคิดสำคัญใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ผลที่ได้เป็นอย่างไรแล้วก็กำหนดกรอบให้มันความยาวของกรอบขนาดของกรอบให้มันตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเพื่อที่เด็กจะได้กะระยะความยาวของเรื่องที่จะเขียนได้ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะตัวอย่างการวางโครงเรื่องกำหนดโครงเรื่องนะคะเด็กจะได้วางแนวความคิดสำคัญแล้วก็เขียนข้อความไม่วกวนนะคะขั้นที่2นะคะก็คือดำเนินการฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนเริ่มบรรทัดที่1ไม่ต้องย่อหน้าเขียนต่อภายในกรอบที่กำหนดเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องเขียนเว้นวรรคด้วยนะคะเว้นบรรทัดนะคะขั้นที่3นะคะสุดท้ายก็คือขั้นตรวจสะท้อนผลงานนะคะก็คือครูต้องตรวจผลงานของเด็กตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วก็นำผลงานของเด็กมาตรวจมาให้คำแนะนำเสนอแนะเพื่อให้เด็กนำไปปรับปรุงผลงานเป็นรายบุคคลนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะผลงานของเด็กเนี่ยจะพัฒนาและดีขึ้น นะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะไปพบกับข้อสอบข้อที่34นะคะการเขียนสรุปความสำคัญค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ลินดาจันทวงศ์ค่ะ
1: ค่ะคุณครูนะคะก็จะได้เห็นตัวอย่างการเขียนสรุปความในกระดาษคำตอบที่พวกเราได้ไปตรวจนะคะก็จะเห็นเพียงเท่านี้ที่ทางสทศ.สแกนมานะคะเราจะไม่เห็นว่าเป็นของนักเรียนคนใดชื่อนามสกุลอะไรอำเภอจังหวัดไหนนะคะเพื่อลดตัวแปรในการให้คะแนนจากความรู้สึกที่บางครั้งเนี่ยคุณครูก็อาจจะคิดว่าอยู่โรงเรียนแถบบริเวณของที่เราอยู่จังหวัดเราอยู่อำเภอเราอยู่ก็อาจจะให้บ้างแอบให้บ้างนะคะอาจจะนอกเกณฑ์ไปนะคะก็คือไม่ได้นะคะจะใส่ความรู้สึกของเราลงไปไม่ได้จะต้องยึดตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะในการให้คะแนนนะคะค่ะนี่คือลักษณะนะคะของข้อสอบที่นักเรียนเขียนมาให้ตรวจนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อสอบต้นแบบของการเขียนสรุปใจความสำคัญนี่คือข้อสอบจริงที่ออกโดยสำนักสทศ.นะคะสถาบันทดสอบแห่งชาตินะคะคุณครูลองอ่านดูนะคะแล้วก็ลองสรุปจาก3ย่อหน้าให้เหลือ3บรรทัดลองดูนะคะค่ะจาก3ย่อหน้านะคะเรามาดูประเด็นก่อนนะคะว่าประเด็นนั้นที่ได้มีอะไรบ้างนะคะประเด็นที่1นะคะก็คือเกษตรกรปลูกผักหลายชนิดก็เป็นการตอบคำถามที่ว่าใครทำอะไรนะคะประเด็นที่2นะคะการปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทำกันเองในครอบครัวไม่มีการจ้างคนช่วยอันนี้ตอบคำถามว่าทำอย่างไรนะคะประเด็นที่4ก็คือมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขและสามารถส่งลูกเรียนส่งลูกให้ได้รับการศึกษาขั้นสูงนะคะก็คือตอบคำถามว่าผลเป็นอย่างไรนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะคะใช้ตอบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าเมื่อเรานำเอาประเด็นทั้ง4มารวมกันให้เหลือ3บรรทัดก็จะได้ประมาณนี้จะสังเกตเห็นว่าคำว่ามีคำว่ามีขึ้นต้นนะคะซึ่งว่ามีคำนี้นะคะเกิดมีปรากฏเป็นคำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นประโยคได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าคำว่ามีไม่มีขึ้นต้นในตัวบทแต่นักเรียนคนนี้เอามาใส่ก็แสดงว่าไม่ได้ลอกทั้งหมดนะคะแสดงถึงการไม่ได้ลอกเราก็จะได้ตรวจทุกเกณฑ์นะคะมีประเด็นนะคะทั้ง4ประเด็นนะคะก็จะได้4คะแนนการเรียงลำดับเชื่อมโยงความคิดไม่มีบกพร่องนะคะก็จะได้1คะแนนนะคะแล้วก็กลวิธีสรุปความก็ไม่มียกตัวอย่างไม่มีเขียนอธิบายนะคะก็จะได้2คะแนนนะคะรวมส่วนเนื้อหานี้จะเป็น7คะแนนนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของภาษานะคะไม่มีเขียนสะกดคำผิดเลยนะคะก็จะได้1คะแนนนะคะแล้วก็ไม่มีการใช้คำผิดนะคะ1คะแนนแล้วก็เป็นประโยคที่อ่านแล้วไม่มีสงสัยเลยนะคะไม่มีคำว่าเอเกิดขึ้นในใจก็จะได้อีก1คะแนนรวมแล้วนะคะเด็กคนนี้ก็จะได้คะแนนเต็ม10คะแนนค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่าจากบททั้งหมดทั้ง3ย่อหน้านะคะในกรอบสีแดงนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วที่อยู่ในกรอบสีฟ้านะคะก็จะเป็นส่วนของขยายใจความสำคัญให้เด่นชัดยิ่งขึ้นซึ่งผู้เขียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ไม่มีส่วนในการหักหรือเพิ่มคะแนนนะคะแต่ตัวหนังสือที่อยู่นอกกรอบทั้งหมดจะต้องตัดทิ้งถ้าเขียนมาใส่ในเนื้อที่นักเรียนเขียนในแผ่นกระดาษมาก็จะถือว่าบกพร่องแล้วก็ถูกหักคะแนนนะคะดูแล้วยากไหมคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าในประเด็นสำคัญนะคะจะกระจายกันอยู่ทั่วทุกย่อหน้าแต่รวมๆแล้วก็คือกล่าวถึงในเรื่องเดียวกันที่มีความสำคัญกันทั้งเรื่องนะคะต่อไปเราก็มาดูว่าข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจนะคะในกรอบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าลอกมาทั้งหมดจะสังเกตเห็นว่าไม่มีคำอื่นที่เพิ่มมาจากเนื้อ ตัวบทอ่านเลยนะคะ

เกษตรกรคนหนึ่งเปิดเผยว่าตนและภรรยาเช่าที่ดิน24ไร่อันนี้จะเห็นว่ายังมีอยู่ประเด็นสําคัญ2ประเด็นอยู่แต่ทําไมไม่ให้คะแนนก็คือท่านลอกมาทั้งหมดตามข้อตกลงเนี่ยจะไม่ตรวจให้คะแนนในส่วนอื่นๆหรือจะ

ปลูกผักนะคะอยู่ในเนี้ยเด็กคนนี้เขียนมาว่าใช้ระบบน้ำหยดทำให้ลดการใช้น้ำลดต้นทุนนะคะแล้วก็ไปถึงว่าเราทำกันเองในครอบครัวจะสังเกตเห็นว่ามี2คะแนนก็มี2ประเด็นก็จริงนะคะแทนที่จะได้2คะแนนแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่พูดในครอบครัวอาจจะทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่การปลูกผักเราจะต้องคิดถึงว่าบทอ่านเป็นเรื่องอะไรนะคะทีนี้การเรียงลำดับความคิดเชื่อมโยงที่ไม่ดีก็คือมีเนื้อความขาดไปอย่างเช่นว่าเกษตรกรเช่าที่ดิน24ไร่ในการปลูกผักเขาใช้ระบบน้ำหยดนะคะถ้าจะเป็นข้อความที่กลืนมาตั้งแต่ต้นก็น่าจะบอกว่าเกษตรกรเช่าที่ดินเพื่อปลูกผักในการปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดนะคะถ้าเนื้อความขาดไปมันก็จะไม่เข้าใจทำให้ตีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะคะทีนี้ในกรณีที่ความคิดเชื่อมโยงที่เนื้อความสัมพันธ์กันเกษตรกรได้เช่าที่ดินเพื่อทำสวนผักและลงมือปลูกผักหลายชนิดหลายอย่างนะคะลูกคนเล็กกำลังเรียนอยู่การบินพาณิชย์คนโตกับคนกลางเรียนจบแล้วอยู่ดีๆมาพูดถึงว่าขึ้นต้นทำเกษตรกรแล้วมาลงท้ายด้วยว่าลูกเรียนจบซึ่งเป็นเนื้อความที่ไม่สัมพันธ์กันจากบทอ่านนะคะกลวิธีสรุปความนะคะก็คือถ้าสรุปความมีบกพร่องที่ไม่ดีนะคะก็จะมีการยกตัวอย่างหรือรายละเอียดใส่มานะคะอย่างเช่นจะสังเกตเห็นตัวอย่างนะคะก็คือจะมีในเรื่องของการเอาตัวเลขขึ้นมาเขียนนะคะแล้วก็ปลูกผักอาทิมะระพริกมะเขือแตงกวามะเขือเทศนะคะคำว่าไอ้สรุปตรงนี้มันก็จะอยู่รวมกับปลูกผักหลายชนิดเราไม่ต้องเอามาพูดอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็ใช้การปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดอันนี้ก็จะมีคำอธิบายไปอีกว่าใช้ขวดน้ำพลาสติกเจาะรู2ด้านอันนี้เป็นรายละเอียดอันนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องนะคะจะถูกหักคะแนนนะคะทีนี้ดูกลวิธีที่สรุปความผิดเกษตรคนหนึ่งขึ้นต้นมาว่าเกษตรคนหนึ่งคำว่าเกษตรคนหนึ่งเขาไม่จะต้องระบุด้วยนะคะว่าเป็นเกษตรกรถ้าเกษตรคำเดียวก็อาจจะไปถึงว่าเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดซึ่งจะหมายถึงข้าราชการไปแล้วนะคะค่ะในการปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดและทำขวดพลาสติกจับแมลงวันใช้ขวดพลาสติกจับแมลงวันทองจับแมลงวันเฉยๆนี่ไม่ได้แล้วก็ขวดน้ำก็ต้องเป็นขวดพลาสติกเป็นขวดน้ำนะคะถ้าบอกว่าขวดพลาสติกก็อาจจะหมายถึงขวดพลาสติกที่น้ำมันพืชก็เป็นขวดพลาสติกนะคะคนละอย่างความหมายก็ผิดไปนะคะในเรื่องของการสะกดคำผิดการใช้ไมยมกการใช้คำย่อนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเกษตรนะคะที่เขียนผิดมาเยอะแล้วก็ต่างๆนานานะคะใช้ไมยมกผิดไปแล้วก็คำย่อบาทก็เป็นใบไม้จุดปริญญาตรีก็ปปาจุดนะคะคำย่อที่อนุโลมให้เขียนในการสรุปความได้มีอยู่2คำนะคะก็คือคำว่าพ.ศ.กับค.ศ.นะคะในเรื่องของการใช้คำเชื่อมนะคะเขามีรายได้เพราะสามารถส่งลูกเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นสูงซึ่งมีรายได้เพราะสามารถส่งลูกเรียนมันไม่สัมพันธ์นะคะใช้คำเชื่อมผิดจะต้องใช้คำว่าจึงนะคะใช้บุพบทผิดนะคะโดยตัวเองก็น่าจะเป็นด้วยตนเองนะคะแล้วก็ใช้คำไม่เข้ากับสิ่งแวดล้อมปลูกผักหลายชนิดผลัดกันไปก็จะต้องเปลี่ยนว่าสลับสับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ใช้คำเกินนะคะใช้ขวดจับแมลงนางวันทองที่จริงในเรื่องนี้คือแมลงวันทองนะคะถ้าว่าเขียนนางวันทองก็จะคิดไปถึงตัวละครของคุณช้างคุณแผนนะคะการใช้คำลักลั่นก็คือการเขียนตัวเลขไทยและตัวเลขอาหรับิกนะคะใช้ภาษาถิ่นภูมิปัญญาไทยบ้านก็ผิดไปน่าจะเป็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาพูดส่งลูกเรียนสูงสูงอาจจะคิดไปว่าเรียนสูงสูงอยู่บนตึกชั้น3ชั้น4ชั้น5ไปนะคะจะต้องบอกว่าเรียนขั้นสูงนะคะแถมยังไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็น่าจะเปลี่ยนเป็นว่าอีกทั้งนะคะผมและเมียนะคะก็จะเป็นผมและภรรยานะคะที่ในเรื่องของประโยคไม่สมบูรณ์ประโยคไม่จบความนะคะไม่มีประธานไม่มีกริยาในกรณีที่ต้องการกรรมนะคะอย่างเช่นในการปลูกผักนั้นล้มลุกคุกคานมาหลายครั้งไม่มีประธานไม่รู้ว่าใครนะคะล้มลุกคุกคานนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เขาภูมิใจคือรายได้จะต้องมีคำว่ามีอยู่หน้าด้วยนะคะมีรายได้

0: จนเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะปลูกผักหลายชนิดปลูกหลายชนิดไม่มีคำว่าผักคือกรรมอันนี้ก็คืออ่านแล้วจะสื่อความที่ไม่ถูกต้องนะคะประโยคสื่อความต้องเดาต้องแก้ไขหรือต้องแก้ใหม่มากกว่า1คำหรือทั้งประโยคนะคะก็จะมีลักษณะนี้นะคะเกษตรกรล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งกระทั่งได้แตงกวามะเขือเทศจนมีรายก็อาจจะเดาไปว่าเอ๊ะรายอะไรนะคะที่จริงก็จะต้องบอกจนมีรายได้ดีนะคะเขานำวิถีชาวบ้านมาทำเป็นที่ดักจับแมลงวิถีชาวบ้านไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะก็จะต้องบอกว่าเขาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำแล้วแขวนไว้ที่แปลงเพื่อดักจับแมลงวันทองนะคะจากที่เราได้รู้ได้ทราบนะคะในเรื่องของเนื้อความบทอ่านของการเขียนสรุปใจความสำคัญก็จะพอนำหลักการมาสรุปได้ดังนี้นะคะซึ่งหลักการสรุปใจความสำคัญเราได้เอาใส่ไว้ให้แล้วในคู่มือนะคะไปติดตามตรงนั้นอีกครั้งก็ได้นะคะแต่บางหัวข้อนะคะจะอยู่ใน PowerPoint นี่จะละเอียดนะคะก็ท่านคุณครูนะคะก็สามารถที่จะเปิดดูได้ทั้งคู่มือแล้วก็ใน PowerPoint นี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราพบในด้านประเด็นปัญหาก็คือจับประเด็นไม่ได้จับประเด็นไม่ครบถ้วนเชื่อมโยงความคิดก็คือไม่ดีไม่ถูกต้องเนื้อความขาดหายไปนะคะการเขียนสะกดคำผิดการใช้คำแล้วก็เรื่องของประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะคะค่ะคำแนะนำที่ควรนำไปฝึกในการเขียนสรุปความนะคะก็จะมีให้นะคะคุณครูนะคะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องนี้ให้ฝึกอย่างเป็นระบบเรื่องของการคัดลายมือก็ให้สวยงามเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะคะแล้วก็การใช้คำควบกล้ำการเรียงประโยคนะคะใจความสำคัญในการฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องใช้ภาษาไทยกลางเท่านั้นไม่ใช้ภาษาถิ่นนะคะสำหรับในข้อ34การเขียนสรุปความสำคัญก็มีเท่านี้นะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้รับความรู้ถึงลักษณะของข้อสอบอัตนัยทั้ง2ข้อแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณครูทุกคนจะได้นำแนวทางในการเขียนข้อสอบอัตนัยทั้ง2ข้อนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้รับความรู้แล้วก็ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพและก็การเขียนสรุปความต่อไปค่ะ
0: ค่ะในโอกาสท้ายนี้นะคะหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยนะคะช่วงไหนตอนไหนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนนะคะเราทั้งสองยินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่เรารับมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นเวลา4ปี4ครั้งติดต่อกันมานะคะเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการขับเคลื่อนให้ความรู้กับนักเรียนนะคะของเราให้บรรลุสู่เป้าหมายต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองนะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือก เราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อน

ที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะ
ถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของ

0: ่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
5: กากากากา
6: ไม่ใช่

0: กากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่าเสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
3: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
4: ๆคุณผีเสื้อ
3: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
4: ดีค่ะ
3: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
0: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
3: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
5: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
3: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
3: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
4: ากากากากา
3: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
3: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
4: กะกะกะกะ
5: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
3: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือค่ะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
3: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาขาค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
4: ค่ะคะขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
3: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
0: ปอปอปอปอปอท่อปอเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
3: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
5: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษร
4: อ๋อ
3: ภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้าน

0: านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Teachers as Learners ในตอนนี้จะพาไปชมกิจกรรมของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้เด็กๆรักสุขภาพตั้งแต่เล็กๆจะสนุกและน่าตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับ
1: โรงเรียนวิสคอนซินจูเนียร์ในเมืองครูสนับสนุนการบูรณาการการพละศึกษาอย่างมากและตั้งแต่โรงเรียนนำเสนอความร่วมมือด้านกีฬาประเภทกิจกรรมสำหรับนักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้มีจำนวนมากและหลากหลายเช่นเทนนิสฟุตบอลกอล์ฟบาสเกตบอลเต้นกระโดดฟุตบอลหญิงยิมนาสติกกรีฑาและคาเพ็ดโบ
2: เราเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านกีฬาได้เกือบ3ปีแล้วครับสิ่งที่ต่างไปจากเดิมได้ชัดก็คือการสอนและเราก็ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนอื่นในพื้นที่เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรกันไปด้วยในคราวเดียวกันเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแถมโครงการกีฬานี้ยังทำให้เราได้ทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กับเด็กที่ก่อนหน้านี้ไม่ชอบเรียนพละศึกษาเอาซะเลยครับเราได้จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาเรียนทำให้บรรดาผู้ปกครองรู้สึกพอใจมากที่ลูกๆของเขาสนุกกับการเล่นกีฬามากกว่าเดิมเยอะเลยครับ
1: เด็กเข้าร่วมโครงการ Golden Mile ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมช่วงพักกลางวันได้อีกด้วย
3: โครงการ Golden Mile เป็นโครงการเพื่อสุขภาพและก็การออกกำลังกายนะครับเพื่อมุ่งให้เด็กประถมแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีตลอดช่วงวัยเรียนโครงการจัดให้นักเรียนได้เดินวิ่งเหยาะๆหรือวิ่งให้ได้ระยะทางรวม80กิโลเมตรใน1ปีการศึกษาโครงการ Golden Mile แบ่งเป็น3ประเภทครับคือ16กิโลเมตร40กิโลเมตรและ80กิโลเมตรและเด็กๆจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวิ่งได้16กิโลเมตร40กิโลเมตรแล้วก็80กิโลเมตรนี่คือเป้าหมายที่ตั้งไว้
1: นอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้แล้วนักเรียนที่วิสคอนซินยังได้รับการสนับสนุนให้ริเริ่มเกมใหม่ๆด้วย
4: ตอนนี้เวลาเราเรียนพละเราได้เล่นเกมด้วยค่ะและต้องเล่นเกมโดยใช้กลวยสีกลวยไม้ตีและก็ลูกบอลค่ะ
5: ผมชอบคิดเกมเองครับเพราะว่าเกมที่เราคิดเองมันสนุกกว่าการทำตามกติกาเดิม
2: ๆเราเริ่มใช้ฟิสคิดพร้อมกับโครงการความร่วมมือด้านกีฬามาเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วครับโรงเรียนมัธยมเชลดอนฝึกนักเรียนของเราไปแล้วประมาณ32คนด้วยกันเพื่อให้เป็นหัวหน้าของโครงการ FISKIS ที่ว่านี้นะครับโครงการนี้จะทำหน้าที่หลักในการดูแลกิจกรรมของเราบรรดาเด็กๆและดูแลให้เด็กประถมต้นได้ออกกำลังกายในช่วงพักกลางวันด้วย
6: change the game so to make it that the fox gets lots of tails and feels good about themselves
2: ผมเป็นครูพละศึกษาที่โรงเรียนมัธยมเชลดอนและเป็นผู้ประสานงานด้านกีฬาด้วยทำงานกับโรงเรียนประถมหลายแห่งครับหนึ่งในแผนงานที่ผมริเริ่มคือการช่วยให้เด็กชั้นป.5และป.6เป็นผู้นำกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้ช่วยในโครงการ FISKISเป้าหมายคือเพื่อให้เด็กเล็กและเด็กชั้นป.1ได้ออกกำลังกายมากขึ้นในช่วงพักกลางวันนั่นเองครับ
5: เริ่มแรกแล้วก็ต้องฝึกก่อน2สัปดาห์แล้วก็จะมาที่นี่กับครูชาโพสหรือครูฝึกเพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆแล้วครูชาโพสก็จะมากับเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบการเป็นผู้นำ Fish Kids แล้วเราทุกคนก็ผ่านการทดสอบได้ตราประจำตัวพร้อมกับประกาศนียบัตรด้วยค่ะ
4: ผู้นำ Fish Kids ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยกับน้องๆค่ะต้องดูแลน้องๆให้เล่นอย่างปลอดภัยและก็ต้องสนุกสนานและส่วนมากเราก็สนุกไปด้วย
1: ไม่ใช่แค่ Fish Kids ที่เด็กๆจะได้ฝึกความรับผิดชอบในช่วงพักสภานักเรียนก็มีหน้าที่สำคัญด้วยเช่นกัน
2: อีกสิ่งนึงที่เราให้ความสำคัญคือการจัดให้เด็กมีกิจกรรมทำและได้ออกกำลังกายในช่วงพักสภานักเรียนจะจัดซื้อเกมขนาดเล็กหลายรูปแบบด้วยกันครับอย่างเช่นเกมเทนนิสขนาดเล็กลูกบอลสตับแล้วก็สกีไม้ สภานักเรียนมีงบประมาณประจำปีสำหรับเลือกซื้ออุปกรณ์จากแคตตาล็อกอุปกรณ์ที่พวกเขาคิดว่าใช้ทนแล้วก็น่าจะสนุกที่สุดด้วยครับ
5: เราก็คือสภานักเรียนเรารับความคิดเห็นจากเพื่อนๆเพื่อนำมาประชุมกันเดือนละครั้งเราเสนอความคิดเห็นแล้วครูพรินซ์จะพยายามจัดให้ตามที่เราเสนอกันแล้วเราก็ประชุมกัน
4: นี่คือลูกบอลสะท้อนกลับค่ะที่มันจะกระเด้งไปที่ไหนก็ได้นะคะและจะต้องพยายามจับมันให้ได
2: ้เรามีแบบสอบถามความคิดเห็นที่เด็กๆช่วยกันกรอกนะครับหนึ่งในผลที่ได้จากแบบสอบถามชุดแรกๆเมื่อปีที่แล้วก็คือเด็กๆอยากให้มีเกมมากขึ้นในช่วงกิจกรรมอยากมีอะไรทำกันมากขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่สภานักเรียนแจ้งเรามาอีกครั้งหนึ่งครับ
5: เราจะต้องเอาลูกบอลใส่ลงไปในช่องหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเท้าวางบนแผ่นแล้วพยายามทรงตัวให้ลูกบอลเคลื่อนไปหยุดตรงกลางเหมือนเป็นขาวงกตตอนทำอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราทรงตัวได้ไม่ดี
2: กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนหลายชมรมมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลและบางกิจกรรมก็มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกโรงเรียนมาช่วยดูแลด้วยเช่นคาเพทโบว์ซึ่งเราจะมีครูประจำชั้นและผู้ดูแลที่เกษียณอายุการทำงานแล้วพวกเขาจะเข้ามาช่วยกันจัดการแข่งขันให้กับนักเรียนชั้นป.6ที่นี่ครับ
3: ผมจัดการแข่งขันแบบคู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนะครับในเดือนกันยายนเราเรียกว่าคาเพทโบว์การแข่งขันชื่อมินิลีกเราใช้พรมเล็กๆกับลูกบอลที่มีแกนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ต้องให้มันหมุนเป็นวง
4: มันเป็นลูกกลมๆค่ะเราต้องพยายามกลิ้งให้มันไปชนกับแจ
5: ็คค่ะถ้าชนแจ็คจะได้100คะแนนในมินิลีก
4: หรือมากกว่า
5: หรือในการแข่งขันแบบคู่เราจะได้1คะแนนถ้ากลิ้งไปชนแจ็คนะคะ
4: ผมชอบ

0: อย่างที่เกี่ยวกับบอลมันสนุกมากเลยล่ะฮะฉันไม่ใช่ครูที่นี่ค่ะแต่เป็นผู้ปกครองลูกเรียนอยู่ที่นี่ฉันทำงานกับเด็กๆในทีมฟุตบอลหญิงค่ะและช่วยฝึกนักกรีฑาด้วยนะคะแล้วเริ่มจากเด็กผู้หญิงประมาณ 4-5 คนแล้วก็เพิ่มเป็น 15-16 อย่างที่เห็นนะคะ
1: So what the first two in each team to come and stand here
0: ผลตอบรับจากเด็กเยี่ยมมากค่ะน่าดีใจที่ได้เห็นเด็กทำกิจกรรมช่วงพักอย่างช่วงพักเที่ยงนะคะเด็กผู้หญิงกำลังเล่นฟุตบอลกับเด็กผู้ชายค่ะพวกเขาอยากจะเล่นด้วยกันซึ่งยอดเยี่ยมมากค่ะพวกเขายอมรับแล้วทำให้เรามีกำลังใจทำต่อ
2: วิสเทอร์สตันสร้างนักกอล์ฟมือรางวัลขึ้นที่โรงเรียนลูอิสเป็นนักเรียนที่นี่และจะย้ายไปอเมริกาปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟลูอิสช่วยชมรมกอล์ฟหลังเลิกเรียนด้วย
0: คืนนี้ผมมาสอนคนที่สนใจกีฬากอล์ฟที่นี่นะครับวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพก็ได้กอล์ฟเป็นกีฬาที่สงบดีไม่เหมือนกับฟุตบอลที่ทุกคนตะโกนใส่กันและต้องเล่นภายในเวลาที่จำกัดสำหรับกอล์ฟเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ครับ
2: วิสเทอร์สตันปลูกฝังความคิดเชิงบวกเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายเต็มที่โดยสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆเพิ่มเรียกว่าสัปดาห์สุขภาพดี
3: สิ่งที่เราทำคือสัปดาห์หนึ่งให้เด็กได้ทำกิจกรรมพิเศษ 1-2 ประเภทนะครับหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำก็คือกิจกรรมฝึกกระโดดพร้อมจะมีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกับเด็กๆและทั้งโรงเรียนจะได้ชมการแสดงในรอบสุดท้ายด้วย
2: ขณะนี้เราพยายามร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆเพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยการกระโดดนอกจากนี้เรายังทำงานอีกหลากหลายกับผู้ดูแลในโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อจะสร้างกิจกรรมในสนามเด็กเล่นและการเล่นแบบมีโครงสร้างเพื่อลดปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมในสนามเด็กเล่น
3: ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับป.6 คือเรื่องแบคทีเรียวิธีดูแลตัวเองและร่างกายของพวกเขาเราเชิญเจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อมมาทำงานร่วมกับเด็กเพื่อให้รู้ว่าแบคทีเรียสะสมที่มือของเราได้อย่างไรและก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายทีเดียวครับเรายังมีอาหารมื้อโอลิมปิกที่ฝ่ายอาหารของเราจัดเตรียมไว้สำหรับวันพฤหัสบดีซึ่งบังเอิญก็ตรงกับช่วงเริ่มต้นของโอลิมปิกฤดูหนาวพอดีเลยครับ
0: วันนี้เป็นวันอาหารเพื่อสุขภาพโครงการอาหารมื้อโอลิมปิกนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัปดาห์สุขภาพดีนะคะจะมีเด็กมากินทั้งหมด184คนค่ะเราจัดมื้อกลางวันตามหัวข้อพิเศษเมนูก็พิเศษค่ะเพื่อให้เด็กที่กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีสุขภาพที่ดีนะคะ
3: นอกจากอาหารมื้อโอลิมปิกแล้วนะครับแล้วก็ยังมีโครงการดิสโก้สุขภาพดีด้วยซึ่งโครงการนี้บริหารงานโดยสมาคมครูและผู้ปกครองหลักๆคือแทนที่เราจะจัดของขบเคี้ยวขนมหวานและของกินพวกนั้นเราก็จะแทนที่ด้วยแตงกวาเมลอนแครอทแท่งและน้ำแต่งรสเราจะเปิดเพลงดังๆเป็นช่วงท้ายสัปดาห์ที่สนุกสนานมากทีเดียวครับ
2: แต่ไม่ใช่แค่นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ครูก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน
3: เมื่อเดือนกันยายนของปีพ.ศ.2548เราให้ครูทุกคนมีเวลา10%เพื่อวางแผนเตรียมการสอนและประเมินการเรียนรู้คณะกรรมการของโรงเรียนจึงตัดสินใจให้เด็กได้รับประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลานั้นซึ่งกิจกรรมที่เราจัดก็คือเราให้นักยิมนาสติกได้เข้ามาแล้วร่วมทำงานในทุกสัปดาห์กับบรรดานักเรียนชั้นป.3ชั้นป.5และก็ชั้นป.6
0: เราไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อทำงานในช่วงเวลาเตรียมสอนแทนครูท่านอื่นโดยหลักแล้วเราพยายามสอนยิมนาสติกให้สอดคล้องกับหลักสูตรแห่งชาติด้วยนะคะ
2: นอกจากเวลาเตรียมสอนครูยังได้รับประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาที่มาสอนอีกด้วย
0: ชั่วโมงนี้ฉันมาเพื่อสอนครูค่ะดังนั้นฉันต้องแน่ใจว่าเด็กสนุกกับสิ่งที่เรียนและครูก็ได้ความรู้จากการฝึกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นศัพท์เฉพาะของกีฬายิมนาสติกวิธีฝึกนักยิมนาสติกนี่เป็นจุดประสงค์หลักที่ฉันมาที่นี
4: ่ทุกสัปดาห์จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านยิมนาสติกเข้ามาครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์เธอจะสอนห้องของผมซึ่งผมจะเป็นคนสังเกตการใช้ทักษะต่างๆของเธอครับเช่นการโต้ตอบกับเด็กๆการสอนให้เด็กฝึกท่ายิมนาสติกต่างๆการได้ฝึกที่โรงเรียนทำให้ผมเห็นการนำทฤษฎีมาใช้จริงๆดีกว่าเข้ารับการอบรมเพราะเรา

0: ได้แค่พูดคุยกันไม่ได้เห็นวิธีการโต้ตอบกับเด็กๆและวิธีการทำกิจกรรมต่างๆเป็นขั้นตอนไปนะครับการได้นั่งดูการสอนจริงๆเนี่ยมีประโยชน์กว่าแค่นั่งคุยกันเยอะเลยครับ
1: การจัดให้เด็กใช้เวลาว่างทำกิจกรรมและจัด2ชั่วโมงสำหรับวิชาพละศึกษาที่มีคุณภาพอาจทำให้เด็กกลับเข้าห้องอย่างมีจุดมุ่งหมายและทำงานอย่างแข็งขันเราสังเกตเห็นว่าจังหวะของการเรียนการสอนและพลังที่เด็กใส่ภายในการเรียนรวมทั้งความตั้งใจในห้องเรียนเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆทีเดียวเลย
2: เราท่องสูตรคูณ
3: โดย
2: ทำท่านี้ได้ครับ
4: ทุกคนเคยได้ยินนะคะสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายก็ดีค่ะทำไมเราไม่คิดว่าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีการประสานงานที่ดีของร่างกายช่วยการประสานงานของจิตใจและช่วยการเรียนด้วย
5: ผมคิดว่ากิจกรรมพละให้ประโยชน์ 100% ครับกับสมาธิของเด็กและทุกอย่างที่เด็กทำระดับสมาธิจะพัฒนามากขึ้นดังนั้นไม่ใช่แค่ความสามารถทางร่างกายที่พัฒนาแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะพัฒนาขึ้นด้วยครับ
6: เมื่อโรงเรียนส่งเสริมกีฬาอย่างจริงจังและจัดกิจกรรมต่างๆให้มากมายแบบนี้แสดงว่าอนาคตของนักเรียนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆ

เอาละครับกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับสุขภาพตั้งแต่เด็กๆรายการในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าการจะนำไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนในเมืองไทยนี้จะทำได้อย่างไรวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับชีวิตสมัยใหม่ที่สะดวกสบายมากขึ้นจนบางครั้งอาจจะทำให้เราได้ละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองไปนะครับจากรายการตอนที่แล้วโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเขามีกิจกรรมสุขศึกษาและพละศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนเลิกเรียนหรือแม้กระทั่งในเวลาพักจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเด็กๆและที่สำคัญครับปัจจัยที่ทำให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ได้นั่นก็คือผู้บริหารผู้ปกครองคุณครูแล้วก็เด็กๆครับทุกคนต่างใส่ใจสุขภาพและในวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธนะติงสะพัฒน์ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและอีกท่านหนึ่งคือคุณครูกรกันรัศมีโสรัตคุณครูพละศึกษาโรงเรียนราชินีสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับและจากกิจกรรมที่ว่านี้อยากจะถามอาจารย์ครับว่ากิจกรรมเหล่านั้นมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ครับผมกิจกรรม ทางด้านพละศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมากนะครับยิ่งเมื่อเราโตขึ้นคนที่ขาดกิจกรรมการออกกำลังกายยิ่งนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายซึ่งในปัจจุบันก็มีการรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายตรงนี้อย่างมากคงไม่ได้มาเริ่มที่ตอนโตแล้วค่อยมารณรงค์เราต้องกลับไปที่ฐานก่อนก็คือเด็กๆแล้วก็จากกิจกรรมพละศึกษาเนี่ยมันย้อนกลับมาถึงน้ำใจนักกีฬาคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยจากการรู้เวลาเล่นเวลาทำงานเวลาอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกลับมาใช้ในสังคมครับ
0: ผมว่าจริงๆอันนี้เป็นอีกวัตถุประสงค์นึงเนาะของสุขศึกษาพละศึกษาใช่ไหมครับที่ไม่ใช่แค่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่ฝึกความรับผิดชอบด้วยแล้วคุณครูฮะคุณกลางฮะ
2: อย่างในส่วนตัวคิดว่าอย่างแรกเลยในเด็กเล็กการได้ขยับเคลื่อนไหวมือแขนขาเงี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะคะในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวความยืดหยุ่นมันก็สามารถพัฒนาได้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ในคลิปวิดีโออะครับ

0: ีทั้งวิ่งไปจนกระทั่งตีกอล์ฟโยนนู่นนี่นั่นกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยครับอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าการจัดกิจกรรมที่มันหลากหลายขนาดนี้มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนฮะ
1: การที่จะเล่นอย่างเดียวก็พัฒนาแค่ด้านเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เล่นหลากหลายก็จะได้พัฒนาส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนู้นบางกิจกรรมจะส่งเสริมทางแขนทางขาบางกิจกรรมจะส่งเสริมเรื่องของการม้วนตัวการเคลื่อนไหวทางด้านอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการผสมผสานในหลายๆส่วน
0: ลุงครูก่อนกันฮะ
2: การจัดกิจกรรมหลากหลายจากในรายการมันจะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้มีทางเลือกในการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งบางครั้งเด็กแต่ละคนมาพื้นฐานทักษะไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนอาจจะชอบกีฬานี้ไม่ชอบกีฬานี้ถ้าสมมติว่าในโรงเรียนมันมีกิจกรรมที่ค่อนข้างจำกัดอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกกิจกรรม
0: เพราะนั้นก็ถือเป็นการสร้างตัวเลือกให้กับเด็กๆและที่สำคัญตัวเลือกแต่ละตัวก็จะพัฒนาในแต่ละด้านด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมเยอะมากมายหลายรูปแบบแน่นอนว่าอุปกรณ์ก็ตามมาผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่หรือว่างบประมาณหรือรวมไปถึงบุคลากรด้วยนะครับอาจารย์อยากจะเสริมตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
1: ในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับจะค่อนข้างมีอะไรที่หลากหลายเราก็มีหลายๆอย่างที่เราทำได้นะครับตัวอย่างเช่นสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยได้เล่นถุงถั่วนะครับถุงถั่วนี่ก็คือเป็นถุงผ้าขนาดเล็ก
0: ๆ
1: แล้วก็ใส่พืชพันธุ์ธัญญาหารทางการเกษตรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นถั่วครับบ้านเรามีข้าวสารเยอะมีสิ่งต่างๆที่เป็นพืชผลทางการเกษตรก็สามารถเอามาใส่น้ำหนักเบาเด็กเล็กๆรับพลาดก็เจ็บน้อยกว่าการใช้ลูกบาสเกตบอลใหญ่ๆหนักๆมีครูไทยที่เก่งกาจตรงนี้มากๆนะครับท่านใช้ท่อ PVC สีฟ้าๆเนี่ยนะครับมาทำเป็นกลวยทำเป็นที่วิ่งที่กระโดดที่อะไรต่ออะไรเนี่ยมากมาย
0: เราสามารถประยุกต์ใช
1: ้
0: หลายๆอย่างเพียงแต่ว่าใส่แนวคิดหรือวิธีการที่จะส่งเสริมสุขภาพของเด็ก
2: ๆขอพูดในเรื่องของสถานที่แล้วกันนะคะจริงๆแล้วการเล่นกิจกรรมพละศึกษาเนี่ยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องลงมาที่สนามอย่างเดียว
0: ค
2: ิดว่าในห้องเรียนเราเคลียร์โต๊ะไปด้านข้างเลยแล้วให้เหลือพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเราก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นกันค่ะอันนี
0: ้ที่สำคัญคือในห้องเรียนด้วยผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงคิดว่าถ้ามันเล่นกันเนี่ยอาจจะได้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมฮะอาจารย์พอจะมีวิธีการแก้ไขตรงนี้ไหมครับ
1: ในคลิปวิดีโอที่ให้ดูเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ห้องประชุมหรือใช้พื้นที่ต่างๆได้แล้วก็อุปกรณ์เราก็ปรับใช้อุปกรณ์ที่เราทำเองมีขนาดเบาหรือว่าเล็กนะฮะเอาผ้ายางมาปูแล้วเราก็โยนลูกโบไปได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถปรับใช้ได้หรือตัวอย่างเช่นการตีลูกกอล์ฟนะครับก็ใช้ลูกฟองน้ำนะครับซึ่งมันเป็นลูกที่นิ่มเพราะนั้นมันจะไปโดนข้างฝาหรืออะไรก็ไม่ได้เกิดความเสียหาย
0: คือแรกผมคิดว่าเป็นลูกกอล์ฟจริงๆ
1: คงไม่ใช่ครับผมถ้าลูกกอล์ฟจริงๆก็
0: น่าจะเกิดความเสียหายใช่ไหมนั่นแสดงว่าสามารถจัดกิจกรรมได้ก็อาจจะเปลี่ยนดัดแปลงอุปกรณ์อย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมฮะกลับมาที่โต๊ะของเราเนี่ยมันมีทั้งลูกไม่ใช่ลูกฟุตบอลแล้วมีลูกบอล
1: เล็กๆ
0: ลูกยางใช่ไหมครับ
1: คือลูกบอลเนี่ย
0: ครับอาจารย
1: ์ถ้าเราตอนนี้ในเมืองไทยก็เริ่มมีในท้องตลาดแล้วนะครับก็เป็นลูกบอลขนาดเล็กลงแล้วก็นิ่มนะครับมันไปโดนข้างฝาโดนกระจกโดนก็ไม่แตกหักนะฮะก็เนี่ยแหละครับคืออุปกรณ์ที่สามารถเล่นได้ในห้องเรียนอันแรกเลยก็คือเรื่องของการรับการกระดอนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเราเรียกว่าเซนส์เป็นการรับรู้ของการกระดอนของบอลนะฮะถ้าทักษะเหล่านี้ดีเนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่นักกีฬาระดับโลกได้อย่างเช่นนักฟุตบอลที่เห็นฟุตบอลมาปุ๊บเขากระโดดขึ้นไปหม่งได้เนี่ยนะครับเพราะเซนส์บอลตรงนี้เขาดีอันต่อมาอาจจะดูเล็กเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสนุกมากแล้วก็เด็กๆเนี่ยชอบมากอาจจะทำถุงใหญ่กว่านี้นิดนึงสำหรับเด็กโตนะฮะถุงเล็กสำหรับเด็กอนุบาลหรือว่าประถมต้นๆ นะครับใช้โยนรับนะฮะพวกนี้นะฮะโยนรับนะฮะแทนที่จะไปโยนลูกบอลใหญ่ๆแล้วก็เจ็บแล้วก็เด็กก็จะกลัว
0: นิ้วซนบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ใช้พวกนี้แทนนะครับอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเด็กโตมากๆ
0: ม
1: ัน
0: คือลูกอะไรครับอาจารย์
1: มันคือลูกที่มันตกลงไปที่พื้นแล้วมันก็จะกระดอนเบี้ยวนะครับก็จะต้องฝึกเด็กที่จะเข้าไปจับลูกบอลให้เร็วๆอันนี้ก็เป็นการฝึกเซนส์ของการรับลูกกระดอนอย่างรวดเร็ว
0: อ
1: ันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับกีฬาเทนนิสปิงปองกีฬาที่ประเภทลูกต้องกระดอนพื้นทั้ง

0: ครับนะ
1: ครับ
0: ก็จะตกกระเด้งขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องรีบคว้าให้เร็วถ้าปล่อยให้ตกไปอีกหนึ่งครั้ง
1: มันจะไปไกลเรื่อย
0: ๆกลิ้งไปกับพื้นเลยนอกจากนี้เนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวของเท้าหรือขานะฮะ
1: ครับ
0: ของเมืองไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีอยู่ที่เราเรียกว่าตั้งเ
1: ตะ
0: หลายโรงเรียนคงมีอยู่อันเนี้ยช่วยพัฒนาเรื่องของการกระโดดขาเดียวกระโดดแยก2ขามีการทอยกับหลังอันนี้ก็ต้องเป็นน้ำหนักของมือกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยในการที่จะย่อไปในขาเดียวโดยห้ามอีกขานึงแตะพื้นแล้วก็เก็บเบี้ยขึ้นมาให้ได้หรือที่เด็กๆเล่นกระต่ายขาเดียว
1: ครับ
0: นะฮะตรงนี้เราก็มีเพิ่มเติมมาแนะนำนะฮะก็คือเราเรียกว่าตาราง9ช่องนะฮะจะ9อันนี้เราสาธิตแบบช้าๆง่ายๆนะครับถ้าจะเริ่มอยู่ตรงกลางคุณน้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เราก็อยากจะสั่งให้ไป9ไปที่เลข7นะครับ9ไปที่เลข9ก
1: ้
0: าวกลับมาที่เดิมก้าวมาที่เลข1เลข3อันนี้คือง่าย
1: ๆแล้วตาราง9ช่องแบบนี้ฮะเราจะทำให้มันสนุกหรือว่าตื่นเต้นได้ยังไงบ้างครับ
0: ครับก็มี 2-3 วิธีเช่นอาจารย์อาจจะมีตารางสัก 4-5 ตาราง
1: ครับ
0: เด็กทำพร้อมกัน
1: ครับ
0: ดูว่าใครเร็วใครช้ากว่ากันนะครับหรือเราก็จะสั่งให้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ7 9 5 1 3 3 7 9 5 1เงี้ย
1: ครับ
0: นะฮะก้าวให้เร็ว
1: ครับ
0: เป็นการฝึกสเต็ปขาหรือเราเรียกว่าจังหวะการเคลื่อนของขา
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันอาจารย์ก่อนกันก็จะต้องคิดตามอย่างรวดเร็วเราอยากจะฝึกภาษาอังกฤษเราก็ไปใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ
1: เรียนภาษาอังกฤษได้อีก
0: นะฮะหรือว่าท่านเปลี่ยนเป็นเชฟถ้าเด็กเล็กๆก็อาจจะเป็นรูปกลมๆสีส้มสีเหลืองสีฟ้าเล่นพร้อมกันครูสั่งเพื่อนสั่งแล้วก็ลองดูมันก็สนุกสนานได้ครับผมโรงเรียนหลายโรงเรียนสามารถทำเองได้ที่พื้นปูนพื้นสนามของ
1: ตีเส้นก็ได้กระเบื้องได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ได้ครับ
1: ครับสำหรับบุคลากรนะครับอาจารย
0: ์อันนี้จะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ย พูดถึงเรื่องของการให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ปกครองที่อาจจะมีคุณปู่คุณย่าที่เกษียณไปแล้วนะครับแต่ยังเก่งอยู่ก็มาช่วยเหลือโรงเรียนนะฮะในหลายๆโรงเรียนนะครับก็จะมีสมาคมผู้ปกครองและครูนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือสมาคมนักเรียนเก่านะฮะมีก็อยากจะเพิ่มเติมให้หลายๆโรงเรียนครับได้ดึงศักยภาพของศิษย์เก่าท่านผู้ปกครองที่พอมีเวลานะครับบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยเพิ่มมาช่วยเสริมเหมือนอย่างที่ในคลิปวิดีโอ
1: ครับ
0: มีพี่ที่เป็นนักกอล์ฟนะฮะทีมโรงเรียนก็มาสอนน้องๆก็มาเพิ่มเติมตามความสนใจอันนี้คือสิ่งสำคัญครับคือเด็กเล็กๆถ้าเราไปขยันขยอมากก็จะลำบากแต่ถ้าเราให้ด้วยความสนใจของเขาเนี่ยโอ้โหพวกนี้ชอบมากครับแล้วก็จะเล่นอย่างตั้งใจมากครับ
1: สำหรับคุณครูน็อตฮะคุณครูกรกันมีที่โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายมากน้อยขนาดไหน
2: ก็คือในโรงเรียนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแต่จะมีนักเรียนชายอยู่ในฝั่งของเด็กประถมศึกษาซึ่งจะมีค่อนข้างเป็นจำนวนน้อยกิจกรรมก็จะมีให้ทำค่อนข้างน้อยมากโรงเรียนก็เลยมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมฟุตซอลค่ะระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาด้วยกันให้เด็กเนี่ยได้มาเจอกันด้วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักกีฬาคนนี้เก่งมากน้องคนนี้เก่งมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะไปฝึกซ้อมไปออกกำลังกายไปฝึกทักษะต่างๆด้วยแล้วก็ครูพละศึกษาในโรงเรียนต่าง
1: ๆ
2: ก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในส่วนนี้ด้วย
1: ครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ผมเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ได้มีภาคีข้างนอกเท่านั้นแต่ข้างในโรงเรียนด้วยกันที่ผมเห็นจากคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกมีลที่มีความร่วมมือกันทั้งโรงเรียนเนี่ยอาจารย์มีความเห็นกับกิจกรรมอย่างนี้ยังไงบ้าง
0: กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับคือไม่เพียงแค่ให้เด็กเท่านั้นมีส่วนร่วมครูอาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆ
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมด้วยแล้วก็นั่นแหละครับก็คือสุขภาพของครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนนอกจากนี้ก็ยังมีบุคลากรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามที่ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนอยู่ในโรงเรียนก็จะมีโอกาสได้ออกกำลังกายนะครับซึ่งผมว่ามี1สัปดาห์ได้ก็จะมี2สัปดาห์ได้แล้วก็มีไปได้ตลอดคร
1: ับ คุณครูกรกันนะฮะที่โรงเรียนมีกิจกรรมลักษณะนี้ไหม
2: ก็คือจะเป็นโครงการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะจะเป็นปกติของเปิดเทอมอยู่แล้วที่จะมีการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงพอเสร็จแล้วงานพยาบาลในโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะนำไปหาค่าดัชนีมวลกายเพื่อมาดูว่าเด็กแต่ละคน

เนี่ยมีค่าดัชนีมวลกายเนี่ยที่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเพราะหลังจากนั้นเขาก็จะส่งรายชื่อนักเรียนนะคะทั้งหมดเลยที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมายังกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาค่ะครูในกลุ่มสาระเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมในช่วงเช้า

0: กินอาหารเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยว่าตื่นนอนเราทำอะไรตื่นนอนกี่โมงเช้ามื้อเช้านี่เรารับประทานอะไรไปบ้างกลางวันและเย็นรับประทานอะไรไปบ้างแล้วออกกำลังกายในวันนี้กี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆตลอดเทอมแล้วสุดท้ายก็มาดูว่าพัฒนาการของเด็กมีน้ำหนักที่มัน
1: ภาพดีไม่ต้องรอนะครับก็สามารถสร้างได้ตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้เลยนะครับและที่สำคัญคือทุกคนสามารถช่วยให้เด็กๆของเรามีสุขภาพที่ดีได้และก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในโลกกว้างต่อไปนะครับและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสำหรับข้อมูลและก็วิธีการดีๆนะครับขอบคุณมากครับและเวลาของทางรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะถ้าเคลื่อนไหวพื้นฐานเป็นทักษะที่สำคัญของเด็กๆนะคะแต่คุณครูที่ไม่ได้จบพละศึกษามาโดยตรงและต้องมาสอนในเรื่องนี้คงกังวลใจอยู่ไม่น้อยค่ะวันนี้ไปติดตามรับชมคุณครูกลุ่มหนึ่งที่เขาไปเรียนและไปฝึกท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานไปดูกันค่ะว่าคุณครูเขาจะใช้ความรู้ไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุกขนาดไหนไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ฉันกลัววันกีฬาสีมากๆเลยล่ะค่ะ ฉันจำตอนที่วิ่งได้ดีเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าถูกมองจนกลัวว่าจะทำได้ไม่ดี
2: ซึ่งจะทำให้รู้สึกแย่ๆกับตัวเองขึ้นมานะคะรวมทั้งกีฬาการกระตือรือร้นและวิชาพละ
1: มันมีผลต่อภาพลักษณ์ของตัวเรามากๆเลยนะคะถ้าตอนเด็กๆ เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยในกลุ่มเพื่อน
2: ๆฉันคิดว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์แย่ๆกับวิชาพละในโรงเรียนนะคะฉันเองก็เหมือนกันค่ะสำหรับเด็กมัธยมการเรียนพละนี่ไม่เท่เลยยิ่งมีเพื่อนที่ตัวไม่เท่ากันด้วยนะคะยิ่งถ้าตอนประถมรู้สึกว่าวิชาพละยากพละก็จะกลายเป็นวิชาที่น่ากลัวมากๆเลยแหละค่ะสำหรับเด็กวิชาพละศึกษามักจะไม่ค่อยสำคัญครูส่วนใหญ่กลัวการสอนวิชานี้นะคะรู้สึกจะไม่มั่นใจว่าสอนดีแล้วหรือยังไม่ก็เพราะการฝึกสอนวิชานี้มันน้อยเกินไปนะคะ
3: ชารอนแบทเจอร์สอนชั้นอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนประถมเวสต์ออเซนส์ที่เมืองบาสนักเรียนใหม่วันนี้โตกว่านักเรียนของเธอนิดหน่อยพอชารอนมาร่วมสนุกในวิชาพละศึกษากับนิสิตครูฝึกสอนในบทเรียนเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2: ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะคะในการเสริมสร้างเด็กให้ได้เข้าร่วมแข่งกีฬากับทีมและเมื่อโตขึ้นเลื่อนชั้นไปเรียนสูงๆขึ้นเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีรษะลำตัวขาและก็เท้า
4: Stand anywhere you like. So this is where I discovered when I ran this course.
3: ผู้นำกิจกรรมคือเรเชลเจฟเฟอร์สันบิคานันซึ่งส่งเสริมหลักทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมากเพราะมีการทดลองใช้อย่างเข้มข้นในออสเตรเลีย
1: นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการสอนการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่ามันเป็นการวิจัยด้วยนะคะเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียมีครูจากหลายโรงเรียนที่เข้าฝึกอบรมในโครงการวิธีนี้ก็เลยได้ผลจริง

0: ่ะเรานำมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วมากๆอีกด้วยนะคะให้คนหนึ่งสังเกตนะและอีกคนหนึ่งเป็นคนวิ่ง
1: ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีทั้งหมด22ทักษะที่เด็กต้องเรียนรู้ระหว่างอายุ 4-8 ปีการช่วยให้เด็กๆทำทักษะใดทักษะหนึ่งได้แตกต่างกับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิง
2: Pair 1, off you go
0: ในการวิ่งระยะสั้นเราจะเน้นให้ดูว่าการใช้ขาเป็นยังไงต้องยกเข่าด้วยไหมให้ดูว่าทางแคบไหมเราจะดูว่าศีรษะและลำตัวตรงหรือไม่ดูว่าวิ่งมั่นคงไหมดูว่าตามองตรงไหมแล้วเราก็จบด้วยการดูที่แขนทั้งสองข้างคุณแกว่งแขนไปข้างหน้าข้างหลังอย่างกระฉับกระเฉงแต่มันช่วยเรื่องความเร็วได้นะคะคุณถือไอ้นี่ไว้ด้วย
3: ค่ะฉันคิดว่าฉันคิดไปก่อนเด็กว่าน่าจะเป็นแบบนี้แทนที่จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: วิธีนี้เป็นระบบที่ทำให้เราแบ่งทักษะออกเป็นกลุ่มๆและช่วยให้เด็กๆพัฒนาการวิ่งเร็วได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ
2: Last run well done we're still there
3: ฉันตื่นเต้นกับการฝึกทักษะนี้นะคะเพราะฉันเพิ่งมาพัฒนาทักษะทางพละศึกษาเอาตอนโตนะคะจึงคิดว่าการบูรณาการพละศึกษากับการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันสำคัญมากจริงๆเลยนะคะ
1: ชารอนจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆตามแนวนี้มาได้7สัปดาห์แล้ว
4: โอ้ fantastic well done let's go 1 2 3 4
1: มีคำแนะนำว่าแต่ละปีครูควรเน้นทักษะเบื้องต้น 4-5 ทักษะ
3: ทักษะเบื้องต้นที่ฉันเน้นตอนนี้ก็คือการเดินเป็นเส้นตรงนะคะการทรงตัวบนเท้าข้างเดียวการวิ่งเหยาะๆการก้าวกระโดดและการกระโดดนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มวอร์มอัพนะด้วยการเดินสวนสนามกันก่อนเอาล่ะพร้อมนะเพลงเริ่มแล้วนะไปเลย
1: เพราะเด็กๆไม่เคยเรียนพละศึกษามาก่อนชารอนจึงขอให้เรเชลมาช่วยสอนด้วย
4: เ
3: ด็กหลายคนไม่เคยเรียนพละศึกษามาก่อนเข้าเรียนนะคะมันก็เลยน่ากลัวทีเดียวเลยแหละค่ะสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในโรงเรียนการทำตัวอย่างให้เด็กๆดูท่าที่เราทำก็สำคัญนะคะทำให้เห็นว่าพละศึกษาสนุกขนาดไหนและเราจะไปสนุกกับบทเรียนได้อย่างไรและหวังว่าเด็กๆจะรับได้นะคะ
4: Forward to the side
3: และพวกเขาจะสนุกกับบทเรียน
4: And stop before we move on to the apparatus
1: เมื่อสนุกกับการอบอุ่นร่างกายแล้วก็ถึงเวลาเพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
3: เด็กๆทรงตัวให้ครูดูหน่อยสิเอาละเราจะเริ่มจากการกระโดดไปรอบห้องนะเมื่อครูเป่านกหวีดทุกคนยืนตัวตรงนะไปได้มาดูกันว่าเราจะทรงตัวได้ไหมคราวนี้1 2 3คราวนี้เราจะกระโดดขาเดียวใช้แขนช่วยได้นะทำแบบนี้อ่ะเอาละพอครูเป่านกหวีดก็ให้นิ่งๆนั่งลงแล้วใช้ก้นทรงตัวนะเอาละเริ่มดีมากเซลีนใช้ก้นได้ดีมากเอาละยอดเยี่ยมลุกขึ้นลุกขึ้นได้แล้วจ้ะ
1: จากนั้นทุกคนก็ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นกับอุปกรณ
3: ์ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆจำได้ไหมครูไม่ชอบให้ต่อแถวกันเอาละลองนึกดูนะเจคอบวันก่อนหนูทำได้สวยมากจำได้ไหมถ้าเราจะเดินไขว้ขาบนม้ายาวและสมมุติว่าเราอยู่ในคณะละครสัตว์ได้ไหมเอาละไปได้ตอนที่อบรมครูเราเรียนพละศึกษาน้อยมากค่ะเราถูกสอนมาตลอดเวลาว่าจะต้องแบ่งเด็กเป็นกลุ่มเล็กทุกคนจะได้เล่นอุปกรณ์และนั่งไขว้ขาเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบรอให้ทุกคนเล่นเสร็จถึงไปได้แต่ว่าฉันไม่อยากทำแบบนั้นค่ะฉันพยายามปล่อยเด็กๆให้เป็นอิสระทั้งชั่วโมงพละศึกษาให้เด็กได้ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเช่น

0: การกระโดดจากอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งและพยายามไม่สนับสนุนให้ต่อแถวและสนับสนุนให้ลองเล่นอุปกรณ์ให้มากชิ้นที่สุดนะคะเพื่อให้พวกเขากระตือรือร้นที่จะเรียนพละศึกษามากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ในชั่วโมงพละศึกษาของพวกเขานะคะ
1: Arms up fantasticGood boy. Right, who's got the next one?
2: ชาลอนไม่ได้จำกัดทักษะเบื้องต้นให้อยู่ในวิชาพละเท่านั้นแต่ยังทำให้คณิตศาสตร์สนุกขึ้นด้วย
1: 14 15
2: 16 Good boy. ทำให้เด็กๆมีสมาธิดีขึ้นตอนเรียนศิลปะ
1: Balance. One foot off the ground. Let's see if we can do that again. Arms crossed.Well done. March.
3: Let's march.
1: March up to the dinner hall. Okay. Right. Riley has chosen that we're going to march to the dinner hall today.
2: และใช้ได้ทุกครั้งที่เด็กๆเดินไปที่ต่างๆทั่วโรงเรียน
0: ตอนนี้เด็กๆสนุกกับการเลือกวิธีเดินไปทั่วโรงเรียนนะคะมันเป็นวิธีที่ดีค่ะที่จะสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีหากนักเรียนประพฤติตัวดีก็จะได้เลือกวิธีเดินซึ่งก็จะเพิ่มความเคารพตัวเองแก่พวกเขานี่จึงเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มด้วย
2: ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นปรากฏในการเล่นของเด็กๆด้วยหลังจากพักเป็นวิชาอ่านเขียนที่ผสมทักษะนี้เข้าไป
1: Right Sophia where are we going
4: Wanna go
1: Very quietly
2: ครูใช้การกระโดดการทรงตัวการวิ่งเหยาะๆทำให้เด็กๆ เข้าถึงเรื่องราวได้ลึกซึ้งขึ้น
1: We're going on a bear hunt We're going to catch a big one What a beautiful day
0: ข้อดีอย่างหนึ่งของทักษะนี้ก็คือมันบูรณาการหลักสูตรที่มีอยู่นะคะ
1: A river
0: ฉันให้เด็กคิดว่าจะกระโดดน้ำยังไงแล้วก็จัดท่าให้พวกเขาเล็กน้อยโดยบอกว่าเราจะกระโดดน้ำโดยให้เท้าติดกันจริงๆเราน่าจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วเราแค่ปรับสิ่งที่ทำอยู่ให้ผสมผสานทักษะการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยนะคะ
1: Now this time I want you to do it with your feet together Splash Splosh Splash Splosh Stop What is it William
4: It's a bear
1: It's a
0: ความรู้สึกแรกของฉันก็คือเมื่อ7สัปดาห์แรกเด็กๆก็พัฒนาทักษะของพวกเขาได้เร็วยิ่งขึ้นและฉันก็ได้เห็นพวกเขาใช้ทักษะเหล่านี้นอกชั่วโมงเรียนด้วยค่ะ
1: Stop! Back through the river! Splash! Splash!
0: ได้เห็นเด็กใช้วิชาพละศึกษาด้วยนะคะและการพัฒนาทักษะเหล่านี้ก็ยังช่วยสร้างคนอันหนึ่งอันเดียวกันในห้องเรียนด้วย
1: Squatch Squatch Stop
0: วิชาพละศึกษาช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆแล้วทำให้เด็กๆทำงานและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วยเป้าหมายของครูอนุบาลอย่างฉันก็คือทำให้เด็กๆรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนในห้องถ้าเด็กๆมั่นใจเวลาเรียนพละและตอนเล่นเกมต่างๆก็จะทำให้เรียนรู้ได้ดีมากขึ้นตอนเรียนวิชาอื่นเพราะได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันพัฒนาการใช้มือและตาอย่างสัมพันธ์กันเด็กๆต้องแบ่งกันเล่นในวิชาพละเขาต้องแบ่งปันกันทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดค่ะตอนแรกฉันรู้สึกแย่กับพละศึกษานะคะฉันกลัวและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงฉันควรจะมองหาอะไรควรทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะ
5: การเป็นครูที่ดีต้องสอนได้ทุกวิชาด้วยจิตใจที่สดชื่นแล้วก็เปิดกว้างฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนมีปีศาจซ่อนอยู่ในตัวมันรู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆเลยนะคะแล้วก็ เพียงแต่ว่าฉันไม่อยากให้กระทบกับเด็กๆไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะคะ
0: ฉันมั่นใจมากขึ้นค่ะว่าจะสอนยังไงจะแบ่งหน่วยยังไงประเมินนักเรียนยังไงรู้ว่าต้องมองหาอะไ

0: และแค่รู้ว่าจะแสดงวิธีเคลื่อนไหวให้ถูกต้องให้นักเรียนดูได้ยังไงก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยค่ะพละศึกษาสำคัญมากในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆหากได้พัฒนาทักษะทางร่างกายฉันเชื่อว่าผลการเรียนของพวกเขาจะดีขึ้นด้วยแน่นอนเลยล่ะค
1: ่
0: ะ
1: very slowly, I want you to lie down in a space.
0: มันทำให้เด็กๆภูมิใจในตัวเองเมื่อเขาทำได้สำเร็จพละศึกษาเป็นวิชาที่แสนสนุกค่ะ
1: Breathe in and out.
0: เรามีส่วนร่วมกับเด็กๆได้ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาว่างที่เราได้มาสนุกร่วมกันนะคะ
1: Lovely good boy young one good boy Jacob Shh, watch where you're going floating beautifully down the corridor
2: ถ้าเคลื่อนไหวพื้นฐานอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ถ้าไม่ฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและการเรียนรู้ได้นะคะในตอนหน้าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพละศึกษามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ในเรื่องของท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สว สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่า

วัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจาก

นั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับ

ก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิต52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ
สแควร์รูท sx กำลังสองบวก sy กำลังสองครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับสแควร์รูท vx กำลังสองบวก vy กำลังสองในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8
เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29ต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

0: การรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่า

0: เราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่า

0: ในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอิร์ธมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจทีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
3: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขา

0: ไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายเร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้วอยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คุณคนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วๆไป

0: เรื่อง HIV แม้จะมีคนบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนจนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกที่มีต่อคำว่าเอดบางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำผอมซุบซิดผิวเป็นแผลพุพองไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะให้มีคนในบริษัทเขาอีกหน่อยมีหน้าตาแบบนั้นไม่มีใครอยากจะให้มีคนในครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อHIVเสียชื่อ
2: ก็ไม่รังเกียจนะครับแต่จะให้ไปคุกคีนี่ก็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
3: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันเนี่ยได
4: ้ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู
5: ่ถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี1985ถึงขณะเนี้ยประมาณสัก1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-4,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอสมันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่มีไม่ไปปล้ำเขาไม่มีไปทำงานเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกๆคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนข้างนอกยิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระอุดมยาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยมีลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนี่ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ทางเราถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากครับแล้วก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างนึงปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนครับซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี้ยก็มีปัญหาข้างนอกเค้าก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกอขอคองอไม่ใช่ความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องตายหรอกนะจะตายช้าตายเร็วหรือตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมาย
2: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อหรือคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
3: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43ที่4ที่5เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าเรามีเด็กติดเชื้อเด็กผลทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
0: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะนะเพราะเราก็ให้ความรู้ความเข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วเราก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
4: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ HIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
5: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
4: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
5: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
4: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
6: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปก็เล่นกับเราปกติ
7: กลัวไหม
6: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ
8: ก็คือมาเรียนเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกนะ
11: ก็
10: คือการเรียนการสอน
11: ก็จะเหมือนกัน
10: ครับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
12: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าเขาจะไม่เข้าใกล้ตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนมันมีนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในทางคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิดถ้าเขาเอาไปแปลกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในแง่ลบเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสังคมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำร้ายสังคมอีก
3: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป.6เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
4: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
5: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
4: แต่ก็คือเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
5: ค่ะ
4: เหงาไหม
5: เหงาค่ะ
4: น้ำเหงาไหม
5: เหงา
4: ตอนนี้ยังเหงาอยู่ไหม
5: มีเหงาแล้วค่ะ
4: โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะน้า
5: พยาบาลค่ะ
4: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
5: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
6: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: พี่จะเป็นคนที่ชอบ
1: ทดสอบทัศนคติคน
0: ปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโรคอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอดส
2: ์เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
3: อย่างนั้นอย่างนี้
2: เรียกอีเอดส์อะไรเงี้ยค่ะ

ในชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: จำชื่อมา
1: 10ปีพอดี11ปีอะค่ะประมาณเกือบๆ10ปีกว่าๆค่ะ
0: รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่จำความได้อะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื
1: ้อก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักนึงก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้ว
2: เคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.1แค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอะลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู
1: ่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV 3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะแล้วอีก3เดือนต่อมาแฟนก็ตาย
2: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
2: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอสโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอสและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเลือกเองที่จะคบเราโลกใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอสนะที่เช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่าเยนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆอาทิเช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอสแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนักเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบนึงของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทำให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
0: กดดันม
2: ั้ยไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
0: ีคนแบบมอง

0: ณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรแล้วมั้ย
1: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรกๆคือเรายังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อ่ะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกี่ทาง
0: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ชั่วม.3ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาไงบ้าง
1: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกหมาโรคเอ็นคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮสไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็
1: เข็ม
2: แล้วก็ทารก
3: เข็มฉีดยา
1: เพศสัมพันธ
3: ์เข็มฉีดยา
1: แล้วก็ทางทารก
4: เคยได้ยินมาว่ามีจะติดทางน้ำลายได้เอชพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกัน
0: แล้วรู้ป่ะโรคเอ็นเป็นยังไง
5: เพศสัมพันธ์
0: เพศสัมพันธ์
5: ทางเลือด
0: ทางเลือด

การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลั่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือด1ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วให้เขาไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1%สมมติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนะก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารได้ก็ไปกัดเอาเลือดมันก็ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5คนมีคนติดเชื้ออยู่1คนถ้าถามว่ายุงเชื้อเอสได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่า

0: คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มีอยู่เยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อก็ให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานหนึ่งแล้วก็ไปอีกจานหนึ่งปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อเอชไอวีตามไปด้วยเป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนหนึ่งนะกัดเสร็จฟันยังป้นเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนหนึ่งทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
1: สังคม
2: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ว่าอะไรบ้างครับ
2: หนึ่งคือเป็นคำหยาบก็ไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆก็ว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนะคะแต่หนูไม่คิดหรอก
1: คิดแต่ก่อนหนูคิดว่าสังคมใครต้องเกลียดหนู
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ทำไมครับ
2: ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเรา
0: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ่มต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มหรือบอกว่าเพราะติดเชื้ออยู่นะเที่ยวไปทิ่มตำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนเนี้ยจะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องของนวนิยายนะครับนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่งคนนะจังหวะนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นที่มันติดเชื้อตามมาไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ
2: ว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนะคะแต่หนูไม่คิดหรอก
3: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ไป
3: เรียกอีเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วอะส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก
4: ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่หมอเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาแรงๆเพื่อจะยื้อชีวิตเด็กไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซเฟกเยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมีผลส่งให้เด็กเนี่ยคิดช้าอ่านหนังสือไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก
5: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาความศักยภาพในการ
6: ช้า
5: ในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
6: ใช่ค่ะ
5: ของหนูมีบ้าง
6: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
5: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
6: ไม่ใช่หรอกก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นไงค่ะเพื่อนเขาหายงงคือเลย
5: มันเป็นผมได้ของเราไหม
6: นิดหน่อยค่ะ
5: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
6: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
2: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโลกในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็

0: มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าเอชที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
0: และสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูกแล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกก็เกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
2: ในตอนแรกก็คือเรารีวิวความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
3: เขียนคำตอบลงในสมุดนะและต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
4: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
5: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
6: เขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอะยังมีอยู่ชั้นหนึ่งตอนจอมอะเขาเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
0: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่อผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องและเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทนึงที่อาจจะใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใคร่เขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอช
7: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นขยะล้มก็ว่าโ
2: ป๊ะคนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่นFacebook เด็กพี่ก็เริ่มสร้างโลกอีกใบนึงเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเสิร์ชมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยาก แต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่

0: ู่ในสังคม
1: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
2: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอชยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการ

0: บกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่กับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศ

0: เทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนสัมมนาเลย
0: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: Okay, so next slide, please. Okay, next slide. All right, so what I'm going to do is I'm going to, first of all, go through what happened in each of these 16 events, okay? And then I will show you, I think it's four videos, which will show you how I dealt with the late arrivals of these students. Just see what's going on here. Okay, so in event one, what I did, so this lasted from from 1 minute and 47 seconds, 2 minutes, 48 seconds. So I was just giving general instructions about the demonstration lesson, how this would be happening. Okay? In event number two, I kind of went into somewhat more detailed description of the task. Next slide, please. And then in event number three, I described what would happen during task two. In event number four, this is where I selected Sandra, the student who is going to be at the blackboard. All right, and this is where she does her little curtsy. All right, next slide, please. In event number five, I distributed the handout, the same handout that you have, okay, and I gave some more instructions. In event number six, I set up the groups in which the students would work. Next slide, please. Event number seven is the first instance where something unexpected happens. Okay, so here I was telling the students in groups, I was telling them that they would be given some time to plan what they were going to do. All right, and I was explaining the expected standards of accuracy. All right, and it is during this phase that the first late student walks in. All right. So we'll be looking at that, okay? And then in event number eight, I turned to the student at the blackboard and I explained to her what I expected her to do. All right, next slide, please. In event number nine, I repeated the instructions for the benefit of the first late student, all right? And notice when we look at this, you'll notice that I did it for the benefit of the whole class. Okay? So essentially, this gave me the opportunity to repeat my instructions for the benefit of the entire class. Okay? And I did this because these are very low-level students. So I wanted them to make sure they understood what I had said the first time. All right? In event number 10, I told the students to start their planning, and I explained to them how to do this planning. Next slide, please. In event number 11, I gave some more instructions to Sandra, the student at the blackboard, and it is during this time that the second late student came in. All right? And you will notice when we look at this video that I deal with this late student somewhat differently. Okay? I do not repeat the instructions for the benefit of the entire class. I talk just to him. All right? Next slide, please. All right? And you will notice when we look at this video that I deal with this late student somewhat differently. Okay? I do not repeat the instructions for the benefit of the entire class. I talk just to him. All right? Next slide, please. Event 13, the students plan their instructions. Then in event 14, I really want to start the task. And so I'm explaining to them again, okay, you're going to have, I'm telling them how much time they're going to have. And this is when late student number three walks in. All right, next task. Next, yeah. And in event 15, you will see how I told the student what was going to happen. Okay, so I did it in a different way from the way that I did the first time, the second time, and the third time. I dealt with this in a different way. Okay, and then in the last event, that's when I actually get to start the task. All right, so would you like to summarize?
1: ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะว่าเดี๋ยวคลิปที่เราจะดูนี่นะคะที่แบ่งเป็น16ช่วงเนี่ยนะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างนะคะอย่างช่วงแรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้โดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็อธิบายกิจกรรมนี้อย่างละเอียดนะคะช่วงที่3ก็อธิบายมันจะมีกิจกรรม1กิจกรรม2นะคะอธิบายกิจกรรม2ช่วงที่4เนี่ยอาจารย์ก็เลือกนักเรียนออกมาคนหนึ่งนะคะที่ชื่อเซนดราซึ่งเขาพอเขาออกมาเขาก็เหมือนกับถอนใจบัวค่ะนะคะทำให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยก็ขำนะคะช่วงที่5ก็ครูก็แจกแฮนด์เอาท์นะคะช่วงที่6ก็แบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วงที่7เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยเริ่มวางแผนนะคะว่าจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรแล้วก็เป็นช่วงซึ่งนักเรียนที่มาสายคนแรกเนี่ยเข้ามานะคะซึ่งก็นำไปสู่ช่วงที่8ก็คือว่านักเรียนเนี่ยก็ช่วงที่8นะคะคุณครูนี่ก็ให้เหมือนกับว่าแนะนำก่อนว่านักเรียนเซนดราเนี่ยต้องทำอะไรนะคะแล้วก็พอช่วงพอแนะนำเซนดราเสร็จก็ช่วงที่9นะคะนักเรียนที่มาสายคนแรกเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทั้งห้องนะคะเพื่อให้นักเรียนที่มาสายคนแรกนั่นน่ะได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะพูดซ้ำนะคะอธิบายซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งห้องนี่เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไปด้วยนะคะแล้วช่วงที่10นะคะก็ครูก็ให้นักเรียนเริ่มวางแผนที่จะทำกิจกรรมนะคะช่วงที่11ก็อธิบายนะคะเซนดราเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรขณะที่อธิบายก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่2ก็เข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยครูก็อธิบายเฉพาะนักเรียนคนที่มาสายคนที่2ไม่ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนใหม่กับทั้งชั้นแล้วนะคะค่ะพอช่วงที่13นะคะนักเรียนก็เริ่มในแต่ละกลุ่มเริ่มทำงานช่วงที่14เนี่ยนะคะก็ครูก็ให้เวลานะคะว่าแต่ละกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่3เข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นช่วงที่15คราวนี้เนี่ยครูไม่เล่าไม่บอกแล้วนะคะคนนักเรียนมาสายคนที่3ว่าต้องทำอะไรบอกนักเรียนคนที่3เนี่ยที่มาสายให้ไปถามเพื่อนนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างและช่วงที่16ครูก็ให้คำอธิบายนะคะเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะให้นักเรียนเริ่มนะคะเริ่มทำกิจกรรมนี้จะเห็นว่านักเรียนที่มาสายทั้ง3ขั้นทั้ง3คนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาคีเนี่ยก็ได้ดีลด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะครั้งแรกอธิบายใหม่โดยที่อธิบายให้ทั้งคลาสได้ยินด้วยคนที่2ก็อธิบายเฉพาะตัวคนที่3ไม่อธิบายแล้วให้ไปถามเพื่อนค่ะก็มีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันนะคะค่ะ over to you
0: Thank you. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to show you very short little snippets of video of these unexpected events where each of these students comes in, and I will show you how I dealt with each of these unexpected events. So video one, please, down here. Okay, so let's make this full frame.There you go. All right. And if you can just click on this. Okay, wait, hang on. Okay, so just so you understand what you're seeing, okay? So this video was taken in 1997. So this is what I looked like in 1997. Okay, so here, these students, They are the audience. They are like you. Okay? And this student is the one at the blackboard. All right? And so remember, I'm giving the instructions about how they're going to do this. And let's see what happens.
2: Now, I'll give you about 5 minutes or so to think about how you're going to be telling Sandra what you have there. All right? What we want by the end is, on the blackboard, what we want is something which is pretty close so that we tell the story. Okay? It does not have to be accurate in all of its details.
0: Okay. So there, what I was doing was I was telling the students the standards of graphic accuracy that I wanted them. Okay? So I was telling them, as long as you get the general idea of the story, that's fine. Okay? And then, as you noticed, this first student kind of sneaks in 5 minutes late. All right? What happened? So how do I explain to her what I've just finished explaining to all of the other students? That's the question, okay? What happens is there's a little extract of video which I'm not showing you. So what I do next is I tell Sandra, I give her more instructions about how to ask questions, clarification questions, all right? And the next video that I'm going to show you is how I tell her the information that she needs. Okay, so interpretation, please.
1: ค่ะ อาจารย์ ก็ ให้ดู นะคะ คลิป ที่ อาจารย์ กำลัง อธิบาย นะคะ กิจกรรม แล้วก็
0: And then you'll go to the next
1: one. ซันดรา ก็ ออกไป หน้า ห้อง แล้ว รอ นะคะ แล้วก็ มี นัก เรียน มา สาย นะคะ เข้า มา นะคะ ซึ่ง อาจารย์ ก็ บอก ว่า การ ที่ อาจารย์ ดีล กับ คน นี้ เนี่ย นะคะ ก็ เป็น การ ที่ จะ คล้ายๆ ว่า ช่วย ให้ ทั้ง ห้อง เนี่ย นะคะ ได้ ทราบ ถึง ขั้น ตอน อีก ครั้ง นึง นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการดีลกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนี่ยก็ต้องดูในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมด้วยนะคะ
0: All right, so let's see the next video. Can we go back to the screen, please? Okay, so what I'm doing there, the sound is not very good here, so let me just explain what I'm going to do. So I'm explaining to the student at the blackboard the things that she has to do. And it's taking a while before everything happens, but basically notice how she's asking questions. Oh, so I have to write on the blackboard? You know, that is the kind of stuff that is happening there. All right? The sound is not very good, but that's okay. That's what I'm doing there. And how much long have we got? It takes a while for the significant event to happen. But we have to wait until the end. So here. Can we go back to the screen, please? Pause it. Okay. Let me just reverse back a bit. Okay. So, I'll tell you. This is the second student, all right? Now, I think we seem to have skipped a video, or I didn't have it properly queued up. But so when the first student came in, what I did was I repeated the instructions in public for the entire class. Okay? So in that, with the first student, what I did was I took the opportunity to repeat the instructions for the entire class. All right? Now, this student comes in about 3 minutes later. And I really want, I was on the point of starting the task. And then this guy shows up, Okay, so let's see that happen.

0: Okay, all right. Okay, so this is where the third student. Okay, I'm sorry. I wanted to show you the, what happened, what I did with this guy. Okay, so basically what I did, I said, okay, can you please join this group? So I immediately put him into the group where I wanted him to go, and I very quickly explained to him one-on-one, okay, you're going to do this, this, and this. Okay, so whereas the first one took much longer and it was public for the whole class, with this second guy, what I did was much quicker and I was talking to him exclusively. All right, what we've just seen is the third student come in. Okay, and notice how I deal with this student. So if you can close this one down and then go to the last one. Okay, so what happens here is by this time, I'm pretty fed up with these students coming in late, right? Because it's preventing the flow of the lesson, all right? And so what I tell this student, okay, I don't even bother to tell her what she has to do. I just give her the handout, and when I point to this group over here, what I'm saying is, okay, join this group and find out from these other students what it is that you need to do, okay? So to summarize, we have three different students who come in late, okay? The first student, I take the opportunity to repeat the instructions for the entire class. For the second student, what I do is I explain to him face to face when I put him in the small group, okay? With the third student, I've had it. I want to go on with the lesson. So for the third student, what I do is I just give her the handout and tell her, find out from the other students what I've done, okay? So three unexpected events, three different solutions, on-the-spot solutions to solving this particular problem, okay? And what I want to summarize, what I want to say is, this is an example of classroom management in action, okay? So on the spot, I had three different solutions to deal with the same kind of problem, but I wanted to get on with the lesson, and therefore I had three different solutions for that, okay? And I think, would you like to do the interpretation, and then we'll end there?
1: ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะท่านก็ได้ให้เราดูนะคะถึงคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้ง3ครั้งนะคะก็คือคนที่มาสายซึ่งอาจารย์ก็ดีลกับแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3วิธีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้ราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเวลานะคะไม่ใช้เวลามากเกินไปนะคะครั้งแรกก็อธิบายซ้ำทั้งห้องเพื่อให้คนที่มาสายคนแรกเนี่ยได้ทราบด้วยครั้งที่สองก็ แล้วก็อาจารย์จะสังเกตนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะเลือกเข้ากลุ่มเองใช่ไหมคะเลือกกลุ่มตัวเองนะคะแบ่งกลุ่มไปพอครั้งที่สองคนที่มาสายครั้งที่สองนี้อาจารย์ชี้เลยว่าให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อธิบายตัวต่อตัวนะคะพอครั้งที่สามอาจารย์ก็ชี้อีกว่าคนที่มาสายคนที่สามเนี่ยให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ให้ไปไฟนอลจากเพื่อนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะ

0: ทำเวลาให้พอเหมาะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ไม่ไปขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อื่นค่ะ
1: Thank you, Ajahn Narapon. Okay, so I think this is the appropriate moment to end this presentation. Let me just again very quickly summarize what I have been saying in this talk, and then if you have any questions or comments, I will be very happy to take questions, whether from the audience here or from the remote audience in Hua Hin. Okay, so first of all, the quick summary. Okay, so what I said was that lesson planning and classroom management have to go hand in hand. Okay, you have to be a good materials writer or good lesson planner, but unless you know how to make this stuff happen in the classroom, this is not very useful. Okay, so it has to be hand in hand. All right. The lesson plan is a statement of your intentions of what is going to happen. Classroom management is what actually happens. Okay, and sometimes these are different things. All right. So classroom management is essentially about making on-the-spot decisions about how to deal with various kinds of classroom problems that occur spontaneously. All right. So the examples that I showed you today had to do with how does a teacher, in this case me, deal with the late arrivals of students. Okay. Now, I understand that in Thailand, students often arrive late. Okay. So you have to make these kinds of decisions yourselves every day in your own classrooms. All right. And what I showed you was that with these three different students, okay, the way that I solved this problem was different in each instance. Okay. And the later the student became, the shorter the amount of time that I spent on explaining what it was. Okay. And this was because I wanted to actually start task one. Okay, and so that was the problem that I had to solve. How do I inform the students so that they know what they have to do, but how can I get on with the lesson? And that those were the kinds of solutions that I came up with. So if you'd like to do the interpretation, and then we'll do the question and answer.
0: ค่ะท่านอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าการทำ lesson plan นะคะต้องสอดคล้องไปกับ classroom management ของเราคือเมื่อเรานำ lesson plan นั้นมาใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ lesson plan นั้นเป็นความตั้งใจของเราที่อยากให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้นะคะในห้องเรียนแต่ classroom management เนี่ยเป็นการจัดการบริหารจัดการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งอาจจะแตกต่างนะคะไปจากสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะบางครั้งก็ต้องอาศัยการตัดสินใจในวินาทีนั้นนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ถ้าอย่างนึงนะคะนอกจากท่านอาจารย์จะต้องมีทักษะในการเขียนแผนแล้วมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามแผนนั้นนะคะในห้องเรียนและยังต้องมีทักษะในการจัดการปัญหานะคะซึ่งสิ่งหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวซีมีอะไรที่จะเสริมไหมคะ
2: ตอนนี้ก็คงยังก็ลองฟังคำถามจากอาจารย์ก่อนนะเรื่องอาจจะมีคำถามถาม Professor Mark ด้วยค่ะ
1: โอเค well this is the end of the part where I do all the talking if you have any questions that you want to ask me, please feel, whether from this audience or the audience in Hua Hin, please feel free to ask me any questions. And if you would like to ask the questions in Thai, if you feel more comfortable asking the questions in Thai, please do ask them in Thai. I have some very good interpreters right here. I would be happy to answer any questions that you might have.
0: ท่านอาจารย์มีคำถามไหมคะทั้งที่หัวหินแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะ but one thing I would like perhaps you know to suggest is to ask if any participants have the same kind of unexpected situations in their classroom and how they deal with it
1: mm-hmm.
0: what about that
1: very good
0: ค่ะก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าท่านอาจารย์

0: work with the student's question. And some of the best classes I have ever given have been in that kind of moment, where you seize the time and where you use the student's questions as the basis for a really good lesson. Okay? So this is really important. You know, do not be a slave to your lesson plan. Seize opportunities that present themselves. On the other hand, don't rely on this on a day-to-day basis. Bad idea.
1: Thank you. ค่ะท่านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะคะซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่คาดคิดด้วยคำถามจากนักเรียนนะคะที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยนะคะเช่นอาจจะถามคำถามซึ่งทำให้เราต้องกลับไปทบทวนว่ากิจกรรมที่เราบอกนักเรียนเนี่ยอาจจะให้ขั้นตอนซึ่งไม่ละเอียดพอนักเรียนก็เลยอาจจะไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เราก็จะไปปรับปรุงได้นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์Professor Markey ก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นทาสของบทแผนการสอนของเรานะคะ Don't be a slave of your lesson plan นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้จักที่จะปรับนะคะแล้วก็หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนในห้องเรียนนั่นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างในการที่จะนำมาใช้บริหารจัดการการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าถ้าอาจารย์สามารถที่จะจดโน้ตนะคะเป็นบันทึกหลังสอนนะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนมีเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งนอกเหนือแตกต่างไปจาก lesson plan เนี่ยนะคะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะคะเป็นเหมือนกับ action research ให้อาจารย์ได้เลยนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมเอาไว้สำหรับในการที่แนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
0: Thank you. Uzraski has passed me this suggestion for a topic. So the question is it more important to use the language for communication, or is it more important to cover the material that posed to teach that day? Okay. So this is, you will remember that I said there is often a tension between what the lesson plan says and what you actually have to do with the classroom management, okay? And this is a classic example of that, all right? Well, again, these are the kinds of split-second decisions that we have to make as teachers every day in our professional lives, okay? And sometimes a student says something which is so interesting and so provocative that you have to go with that student's suggestion, okay? Other days, let's say if you are behind in the stuff you're supposed to have covered in the week, okay? And it is Thursday afternoon and you absolutely have to cover the material, all right? So, you know, if a student asks a really interesting question, but you're 3 or 4 days behind for the week, all right, that's when you probably have to say, that's a really interesting question, but I really have to finish the prescribed material. So this is a great example of that tension between the lesson plan and the decisions that you make. And it is always a decision that we make on the spot. Sometimes we make the good decision. Sometimes in retrospect, we can say, I really should have gone with that student's question. Okay? And so the decision to stay on track with the lesson plan was probably not a good decision. But we can only ever kind of figure that out in retrospect. Okay? But we can always learn from our mistakes. And, you know, believe me, I have made a lot of mistakes in my life.
2: ค่ะ ซิสเตอร์มากี้ได้พูดถึงที่คุณจูเอลได้เรสคำถามขึ้นมาถึงเรื่องว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่นักเรียนถามขึ้นมาแล้วเป็นคำถามที่น่าสนใจเนี่ยเราควรจะตัดสิน

0: ใจยังไงซึ่ง Professor มาร์กีได้ยกตัวอย่างว่ากรณีว่าถ้าเราเนี่ยเกิดสอนไปช้ากว่าที่เรากำหนดในแผนการสอนแล้วมีนักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาที่น่าสนใจก็เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราควรจะ follow lesson plan นั้นหรือจะดูคำถามของนักเรียนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของครูตอนนั้นถ้าคิดว่าการที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ cover กับสิ่งที่เราได้จะต้องสอนอาจจะเป็นว่ามันจะใกล้สอบแล้วเราก็คงอาจจะจำเป็นจะต้องให้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเราจะทำข้อสอบไม่ได้อันนั้นครูก็อาจจะต้อง go ahead กับตัว lesson plan แล้วก็บอกนักเรียนว่าส่วนนั้นอาจจะไว้ดูตามหรือแต่ในบางครั้งถ้าเป็นกรณีที่เราอาจจะคิดเรียนคิดว่าถ้าเราคิดว่าส่วนนั้นสำคัญกว่าแล้วสามารถจะเก็บส่วนที่จะคุยกับนักเรียนตามได้เส้นแผนได้แล้วก็อาจควรจะเดียวกับตรงนั้นเพราะนั้นการรีเฟล็กคือการที่ตัดสินใจตอนนั้นคล้ายๆเหมือนเรารีเฟล็กออนแอคชั่นคืออะไรที่เกิดขึ้นครูก็ตัดสินใจตอนนั้นตามสถานการณ์ที่ครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนค่ะ
1: แต่ก็อยากจะขอย้ำนะคะว่า lesson plan นี้ไม่ใช่ที่สุดของการเรียนการสอนนะคะหรือว่าหนังสือเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนการสอนนะคะที่ว่าเราจะต้องสอนให้จบจนถึงหน้าสุดท้ายบทสุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็ในแต่ละบทแต่ละหัวข้อเราก็ต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้อะไรทักษะอะไรนะคะคำศัพท์ครอบคลุมอะไรแต่ไม่จำเป็นที่ต้องครอบคลุมทั้งเนื้อหาคืออย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเขายังไม่ได้อ่าน passage นี้เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่จบยังตอบคำถามของ passage ท้าย passage ที่มี10คำถามนะคะก็ต้องตอบให้จบซึ่งจริงไม่จำเป็นนะคะอาจารย์เพราะว่าเด็กไม่มีทางจะได้เจอ passage อีกแล้วในชีวิตนี้เขาเจอเฉพาะในห้องนั้นเท่านั้นอาจารย์ต้องสอนทักษะในการที่ให้นักเรียนได้ดีลกับคำถามอะไรก็ตามนะคะใน passage อะไรก็ตามในโลกนี้ซึ่งเขาจะไปเจอในโลกออนไลน์ในอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเขารู้จักถามคำถามรู้จักที่จะพูดนะคะหรือเขียนภาษาออกมาใช้ภาษาเนี่ยสำคัญกว่าเนื้อหาเนื้อหาในบทเรียนนั้นน่ะเขาเจอชั่วโมงนั้นแล้วเขาเลิกแล้วค่ะเขาไม่เจอเลยตลอดชีวิตเขาจะไปเจอเนื้อหาใหม่แล้วเราต้องสอนทักษะนะคะI'm telling adding my comments on the teachers, you know, usually they think that they have to finish the lessons.
2: Mm-hmm.
1: They have to finish their textbooks, their workbook, or else, you know, their students won't be able to pass the examination. I was mentioning that, you know, the content there, the passage there, the reading passage there, it's just once in the student's lifetime.
2: Mm-hmm.
1: They will never see that passage again the whole life.
2: Mm-hmm.
1: They will see the new passages. So what we need to do is to teach them the skills, how to deal with, you know, the reading skills, how to deal with any passage they will meet, they will see, they will read. And especially these days of technology, you know, online passages are everywhere.
2: Exactly.
1: So, yeah. Yep. That's what I try to tell them that, you know, don't just, you know, stick to the lesson plan or to the textbook, but beyond that.
2: Yes, absolutely. Listen to the wisdom of Ajahn Narapon. Great minds think alike. Are there any other questions or shall we?
1: ถ้าอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่กรุงเทพอะค่ะมีตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเรียนเชิญอาจารย์กดไมค์เลยค่ะได้ค่ะทางค่ะ
3: อาจารย์คะถามหน่อยสิว่าเด็กไทยเขาถามภาษาไทยเด็กไทยเนี่ยจะอ่านได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้การท่องศัพท์ยังสำคัญอยู่ไหม
1: Her question is that the Thai students, you know, they can read, they can speak, but they cannot write in English.
2: Mm-hmm.
1: And she's wondering if, you know, vocabulary is still the important part that, you know, the students need to memorize or not.
2: Mm-hmm. Thank you for the question. Okay, so maybe can we... Oh, never mind. Okay, so if you look... on my website, and you download the full version of the lesson plan.

0: Okay? So just go to the website. All right? You will see that in the full version of the lesson plan, there is a writing activity, which I think is task 3 or 4, something like that. All right? And so in the context of this lesson plan, task 1 is where the students... okay, so task 1 is where the students describe this. All right? Task 2 is where I then teach them the vocabulary that maybe they did not know. Okay? And then I think that task 3 is a dialogue. Okay? And then task 4 is where they are supposed to write what is going on here. And if I remember correctly, what I asked them to do is to write, so there is the perspective of the person who had the accident, and then I asked them to think about what the police officer might say, okay? And so what they have to do as a follow-up writing activity is to write the police officer's account of what happened here. All right. Now notice that this is task number 4. So by this stage, not only have they had lots of oral practice, they've had the opportunity to write a dialogue as well and to act it out in front of the class. And then the next task is the writing activity, writing the report from the police officer's perspective. Okay, so what is happening here is that we're recycling the language that has occurred in tasks 1, 2, and 3, okay? So they've had lots and lots of exposure, and they are now supposed to write it up, maybe one paragraph, okay? And so they write it up, okay? And then what the teacher can do after that is you take the sample pieces of writing, you identify whatever errors might occur, if it's vocabulary, grammar, whatever. And just as before, you then provide suggestions for how the students can improve it. Okay? So let's say, for example, that the students don't do a good job of putting their third person singular S in the present tense. Okay? So you can say, okay, I understand the story, but we can be more grammatically accurate and correct, okay? So look at how you wrote this particular verb, okay? What is missing here? And then hopefully the student said, S, okay? So that is how you would incorporate the writing as part of this overall development of tasks. Okay, and how you provide feedback to the students that makes their writing more correct, better writing.
1: So you mean that the writing part, the writing activity should be built on from, the other activities, right?
0: Exactly, yes, yeah. So in terms of what I was saying before about how you have to organize, this is not just one task. You have to build a sequence of tasks, all of which build upon each other, okay? And so what I would suggest is that the writing part of this lesson builds on the previous 3 activities, the picture description, the debriefing, which is what we saw today, okay? The dialogue, and then the writing task is number 4. Okay.
1: ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะได้ตอบคำถามท่านอาจารย์นะคะว่าการสอนการเขียนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นกิจกรรมซึ่งได้ หลังจากที่เราได้สะสมนะคะทักษะนะคะของนักเรียนมาแล้วนะคะจากเริ่มด้วยการให้พูดนะคะเตรียมคำศัพท์ให้นะคะแล้วก็เตรียมภาษาแล้วก็ให้เขียนนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของกิจกรรมอาจารย์ให้เนี่ยแทนที่จะให้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสรุปเนี่ยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังให้เขียนเหมือนกับให้เราใช้ความคิดนะคะให้นักเรียนใช้ความคิดเพิ่มเติมว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนไม่อยู่ในลำดับขั้นตอนเหตุการณ์นั้นเราต้องคิดเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการคือทักษะการกิจกรรมการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโยนคำศัพท์ให้เด็กแล้วก็บอกว่าให้เขียนเรื่องอะไรแล้วเด็กจะเขียนได้มันต้องค่อยๆนะคะสะสมมาจากให้เขาคิดก่อนให้เขาลองพูดก่อนนะคะลองเรียงลำดับเหตุการณ์ลองดูซิว่าใช้ภาษาใช้แพทเทิร์นนี้ถูกไหมแล้วก็มาเขียนนะคะค่ะอาจารย์ฉลิวศรีมีอะไรจะเพิ่มเติมคะเชิญค่ะ
2: คือในภาพรวมอยากจะให้อาจารย์เห็นภาพสรุปว่าในการเราเขียนเลสเซ็นแพลนที่Professor Mikey พูดถึงว่าเราควรจะมีความต่อเนื่องถ้าดูจากตอนนี้เหมือนกับว่าการที่เราให้เด็กทำกิจกรรมตอนแรกขอโทษเป็นการให้คำสั่งให้เด็กทำจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆ pre activity คือ set up activity ให้เด็กได้รู้ว่าควรจะทำกิจกรรมยังไงในระหว่างที่ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือน why activity คือทำไปหลังจากนั้น post activity ก็คือครู debriefing ก็คือมาดูว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกถ้าถูกก็ภาษาที่ใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ถูกครูก็จะมีการปรับแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์จะพบว่าจะมีการบูรณาการทักษะอื่นเข้ามาซึ่งโปรเฟสเซอร์วาคีได้นำเสนออย่างน้อยก็2 task คือให้เด็กได้เอามาเป็นพูดเป็นไดอะล็อกสนทนาเพิ่มเติมจากที่หลังจากที่ทำเหมือนกับเมื่อกี้กิจกรรมเหมือน listen and draw ใช่ไหมคะคนหนึ่งเป็นคนฟังแล้วก็วาดภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนให้คำสั่งแต่กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว post activity ก็จะเป็นการให้ทำไดอะล็อกและที่ตามมาสุดท้ายคือ writing reinforcement ซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ใช่การเขียนที่มาจากสิ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะมีแล้วจะจิบบางตอนมาเช่นว่าตำรวจควรจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งอาจารย์จะพบว่าการเราให้เด็กทำ writing ในลักษณะนี้โดยสร้างบริบทออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า communicative writing เด็กรู้สึกว่าเป็นการเขียนที่มันน่าจะเกิดในชีวิตจริงได้ซึ่งงานเขียนแบบนี้เราก็น่าจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
1: เดี๋ยวท่าน professor Maki จะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อ wifi นิดนึงนะคะค่ะค่ะเด
2: ี๋
1: ยวเช
2: ิ
1: ญค
2: ่
1: ะ
2: Professor Maki, I have one question to ask about distributing the worksheet and giving instruction. Should this be? I mean, normally I found that teachers always distribute the worksheets and followed by the instruction.
0: Yes.
2: But sometimes I found that one student get the worksheet, they would be busy talking about the worksheets and not pay attention to our instruction.
0: Yes.
2: How would?
0: Well, if I had shown you all of the videos, you would see that I actually give the handout, I think about maybe 5 or 6 minutes into the instructions, okay? And the only reason the instructions took longer was because of the late students. All right. So what I tend to do is to give the oral instructions first, and then I give the handout. Yeah. Yeah.
1: ท่านอาจารย์มีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ Last question.
0: Yes.
3: First of all, I would like to say thank you very much for your good opportunity and sharing your experience for us all. I have seen your various technique and teaching technique on on your video clip.
0: Yes.
3: Uh-huh. I think that the motivation is very good perception for the learners. I would like to just ask you, could you advise all of us here how to

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในความโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็บริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่5ในชุดการสอนการออกเสียงนะคะหรือว่า teaching pronunciation สำหรับครั้งที่5นี้หัวข้อก็คือ the unstressed vowels of North American English วิทยากรพิเศษของเราก็คือ Professor Donna M. Brington ซึ่งเป็น Professor อยู่ที่มหาวิทยาลัยโซก้าแคลิฟอร์เนีย